0: ลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนต์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยศูนย์กลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
0: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200,000,000,000 บาทจากพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
0: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออก ออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบ.การขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบ.รางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชาววิสาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของ รำรำขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1 แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์โมสต่อไป
0: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30 วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17 มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
14: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1 รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถิรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1ส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10 ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18 ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณชารัตน์วงหฤทัยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3มายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12 สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14 มีนาคม 2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64 ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700 คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา 15:46 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
16: 1 นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำ

0: สีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันธ์และไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อเตาะแตะก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อเตาะแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยาโฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมย์ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
11: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ

0: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่รับบาดเจ็บก็มีทยอยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงติดถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับรากนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับเนี่ยเราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
0: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับ รือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการผวาผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติส
0: ุ
1: ดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
0: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวั
1: สดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมโดยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรทีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานคร ระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
5: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จําเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงแล้วก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
4: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
6: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้สินเนี่ยขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสิทธิโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
4: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
7: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
10: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญ เราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
9: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
10: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
9: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
12: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเครื่องวงศ์นะครับนักวิชาการสื่อสารและการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
11: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
13: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
14: ผมเรียนเลยครับตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะ ถ้าได้มีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับไปการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
13: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
15: คนที่กระทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ใต้ชายต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
13: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
16: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทั้งช่องทางออนไลน
1: ์
2: นะคะแล้วก็ทางวิทยุก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยทางวิทยุนะคะ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฟนเพจนะคะ
1: ค
2: แล้วก็มีอีกหลายช่องทางนะทางช่องทาง TikTok ก็เหมือนกันนะคะ
1: ค
2: ก็มีไลฟ์ควบคู่กันไปด้วย
1: ถูกต้องนะครับก็มาทักทายพวกเรากันได้ทุกช่องทางนะครับรวมถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังมากมายรวมถึงมากับทีมงานด้วย
2: ถูกต้องนะคะวันนี้ทีมช่างเทคนิคนะคะโดยคุณทวนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราอัดแน่นนะครับพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพแล้วก็ในส่วนของข่าวสารมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไล่เรียงกันตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นข่าวไปนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทั้งที่เซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็มีการทำเรียบร้
2: อ
1: ยนะครับก็เห็นมีการแจ้งเตือนมาหลายรอบแต่วันนี้เนี่ยทางปภ.เองนะครับก็มีการออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นความคืบหน้าประเด็นรถไฟกับรถเมย์นะที่ได้มีการเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดนะครับซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องราวของสาเหตุต่างๆและก็การเยียวยาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับอย่างกรณีของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการรับเรื่องนะในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับจากทางฝ่ายค้านที่มีการยื่นตัวยื่นเรื่องไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาต่างๆแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ถึงทิศทางหลังจากที่พอศาลรัฐธรรมนูญยื่นแล้วเนี่ยนโยบายต่างๆนะครับหรือว่าแผนต่างๆที่รัฐบาลได้วางไว้เนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปเด
2: ี๋
1: ยวนี้เราจะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะตอนประมาณ5:00 นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยนะคะฉบับที่13ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึง21พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง19ถึง21พฤษภาคมนี้นะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะส่วนมากจะอยู่ที่ด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะยังไงช่วงนี้นะคะเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้ ควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวก็คือตั้งแต่19จนถึง21พฤษภาคมนะคะยังไงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะติดตามได้นะผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตีห้านะคะเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีประกาศออกมาอีกหนึ่งชุดจะต้องเตรียมดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับในแต่ละพื้นที่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือเราเข้าสู
1: ่ฤดูฝนแล
2: ้วยังเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายพื้นที่นะสำหรับวันนี้นะคะส่วนใหญ่นะร้อยละ60ของพื้นที
1: ่
2: ทั้งหมดเลยนะทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงบางแห่งด้วยนะคะยังไงวันนี้ออกไปข้างนอกพกร่มพกเสื้อกันฝนออกไปหน่อยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็คือในกรุงเทพมหานครก็มีตกเป็นหย่อมๆนะเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่แถวๆอารีตกหนักมาก
2: ช่วงไหนคะ
1: ตกหนักมากช่วงประมาณเย็นๆนะครับ6โมงเย็นจนถึงประมาณ1ทุ่มเนี่ยคือฝนตกหนักมากแต่ว่าพอขับรถออกไปฝั่งบ้านนนทบุรียังไม่ถึงนนทบุรีเลยแห้งสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องบอกว่าพอมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
2: นะ
1: ครับเราจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะร้อนนะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่ดินแดงเนี่ยอาจจะร้อนแต่บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีฝนตกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยยิ่งตอนนี้เนี่ยมีเปิดเทอมด้วยนะครับก็ดูแลในเรื่องของเวลานะดูในเรื่องเวลานะว่าจะแค่ไหนนะเพราะบางทีอาจจะไปทำงานสายได้นะ
2: ถูกถ้ากับเวลาไม่ถูกนะเพราะว่ารถติดน้องๆเปิดเทอมแล้วด้วยนะแล้วถ้าตอนเช้าฝนตกอีกนะคะอาจจะไปทำงานสายได้ช่วงนี้ยังไงกะเวลากันด้วยนะสำหรับช่วงเช้านะคะ
1: นะครับก็เป็นข่าวสารในเรื่องของอากาศนะครับสภาพอากาศวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไปต่อในเรื่องของกรณีแผ่นดินไหวกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับฝั่งแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวานนี้ในรายการหมุนตามวันนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทแม่สอดก็มีการรายงานกันเข้ามาว่าในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแต่ว่าในส่วนของอาคารบ้านเรือนหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเรียกว่าส่งผล
2: รับร
1: ู้ได้นะครับถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ในส่วนนี้หลายๆคนก็มีประเด็นในเรื่องพอเกิดเหตุการณ์ว่าทราบว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะในกรุงเทพมหานครก็มีเห็นอย่างที่ภาพข่าวได้นำเสนอไปคือคนวิ่งลงมาจากตึก
2: ค
1: นวิ่งลงมาจากตึกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงในกรุงเทพแต่ล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นดราม่าว่าทำไมพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถึงไม่มีเซลล์บอสแคสระบบแจ้งเตือนจากทางในส่วนของปอพอนะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องนี้ปอพอมีการออกมาชี้แจงนะครับโดยทางคุณธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าทางปอพอก็มีการเปิดเผยถึงในเรื่องของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการรายงานเหตุว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ 9:05 น.โดยศูนย์กลางเนี่ยอยู่ในทะเลที่ลึก10กิโลเมตรนะครับบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาห่างจากกลุ่มลอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ247กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบที่มีประชาชนที่อยู่บนตึกสูงบางพื้นที่ของ4จังหวัดที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะครับนั่นก็คือที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอ
2: มัน
1: นะนี่นะครับรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับรวมถึง อีกหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับทั้งนี้เองปภ.มีการประสานและก็กำชับให้ทุกจังหวัดรับรู้ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับร่วมกันติดตามในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าอาจจะเกิดในเรื่องของ after shock เกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวอีกบางจุดหรือเปล่านะครับก็มีการเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกนะครับและก็ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยโดยหากมีพื้นที่ใดที่รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและก็เข้าไปสำรวจและก็ในเรื่องของการดูแลว่าตรงนั้นเนี่ยมีความเสียหายตรงไหนบ้างนะครับยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้เนี่ยมี รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจริงๆแต่ว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เองทางอธิบดีปภ.นะครับมีการระบุว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนระบบเซลล์บอดแคสต์ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมครั้งนี้เนี่ยในการที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นถึงไม่มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะครับปภ.ยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์วัดนะว่าแผ่นดินไหวระดับไหนถึงจะมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งเกณฑ์การแจ้งเตือนดังกล่าวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ากรณีแผ่นดินไหวบนบกในประเทศต้องมีขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่ระดับ 4.0 ขึ้นไปจะมีการแจ้งเตือ น
2: แต่ว่าอันนี้คือเกิดที่เมียนมา
1: ถูกเกิดที่เมียนมานะครับแล้วก็เกิดที่เมียนมาเนี่ยหากเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่บนบกในฝั่งอาเซียนทั้งหมดนะไม่ใช่แค่เมียนมานะในพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องมีขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปถึงจะมีการแจ้งเตือนแต่เมื่อวานนี้ 5.3 ก็เลยไม่ได้เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับนั่นก็คือแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันนะก็ตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนบกแล้วก็ 5.3 เท่านั้นไม่ได้ถึง 6.0 นะครับตรงนี้ก็เป็นการออกมาชี้แจงของทางปภ.นะครับซึ่งประชาชนนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนได้อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ของปภ.ได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้1784สายด่วนปภ.ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาไปติดตามประเด็นเรื่องของความคืบหน้านะคะประเด็นรถไฟที่ไปชนกับทางรถเมย์นะคะรถสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงคมนาคมมีการออกมาแถลงข้อเท็จจริงนะคะหลายท่านได้การช่วงประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานนะคะโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ เป็นผู้นำการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะในกรณีที่รถไฟนะคะขบวนรถไฟเนี่ยพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันนะเมื่อวันเสาร
1: ์
2: วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายนะคะก็มีอีกหลายท่านนะเมื่อวานที่ออกมาชี้แจงยังทางปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชยธรรมพรมสอนนะคะทางด้านรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะคุณกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะคะผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคุณจิรโรจน์สกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะในการแถลงก็ท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะพร้อมกับเปิดเผยมาตรการในการเยียวยาแล้วก็แผนยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีกทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงประเด็นสำคัญครอบคลุมทั้งการเยียวยาการดำเนินคดีแล้วก็การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยซึ่งเบื้องต้นนะคะได้มอบให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ศึกษาแนวทางลดการเดินรถไฟเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกและสายใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสายตะวันตกด้วยซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟเนี่ยจำนวนมากคือขอเวลา3เดือนศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะโดยอาจจะกำหนดให้ขบวนรถสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่เมืองด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะหรือว่ารถเมล์ขสมกขณะที่สายใต้แล้วก็สายตะวันตกนะคะก็อาจจะหยุดที่สถานีตลิ่งชันเพื่อเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถโดยสารสาธารณะค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นการช่วยเหลือค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนโยบายตั๋วร่วมนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยรับภาระเพิ่มขึ้นหรือถ้าหากสามารถลดหรือยกเลิกการเดินรถไฟผ่านจุดตัดในกรุงเทพชั้นในได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้นะคะแต่หากผลการศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน3เดือนเดี๋ยวจะมีการหารือแนวทางเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะคะ
1: ับ
2: ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน14ท่านด้วยกันนะคะทั้งรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะคาดว่า15วันน่าจะได้ผลสรุปนะคะส่วนเรื่องความรับผิดชอบถ้าหากเกิดจากความละเลยนะคะก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบนะคะในส่วนของทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบรัฐบาลเนี่ยมีการระดมงบช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินรวม 2,390,000 บาทนะคะยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะที่ค่าทำศพสามารถเบิกได้ตามจริงทั้งหมดนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตามระดับอาการค่ะตั้งแต่ 130,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็หากเป็นผู้ป่วยอาการหนักหรือผ่าตัดก็สามารถช่วยเหลือได้สูงสุดเนี่ยถึง1ล้านบาทนะคะพร้อมสั่งการให้ตรวจสารเสพติดนะคะแอลกอฮอล์ครอบคลุมทั้งเรื่องของรฟท.ขสมก.บขส.ทุกวันพร้อมตั้งคณะกรรมการกลางติดตามตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟค่ะโดยกำหนดชัดเจนว่าถ้าหากไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถทำงานได้จะไม่อนุญาตให้เดินรถไฟเด็ดขาดพร้อมเพิ่มระบบสลิงแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่ต้องป้องกันในจุดเสี่ยงนะคะ คือเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตำรวจเขามีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าในร่างกายของคนขับเนี่ยมีสารแอมเฟตามีนแล้วก็กัญชาในร่างกายของพนักงานขับรถไฟด้วยนะคะก็มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเนี่ยให้ออกจากงานชั่วคราวนะคะเดี๋ยวคงจะมีการสอบสวนประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสาเหตุอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาก็อย่างที่บอกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นสิ่งที่จะต้องได้รับก็คือการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดของคนขับหรือว่าเจ้าที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็จับตามองอยู่นะครับรวมถึงในพอเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ที่มักกะสันอย่างเดียวนะที่เป็นพื้นที่ที่เป็นถนนจุดตัดกับรถไฟนะครับก็ตรงอื่นๆเนี่ยก็มีอีกหลากหลายจุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการตรวจสอบจุดเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ท่านก็ยังเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู
2: ่
1: นะครับจนถึงช่วง 17:00 นหลังจากนั้นเนี่ยคือก็มีผลในเรื่องของการสิ้นสุดอำนาจของการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติก็มีการลงพื้นที่นะครับมีการสั่งให้ทางสำนักงานจราจรและขนส่งหรือว่าสจสนะครับเร่งทบทวนในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกคือเราจะเห็นว่านอกจากในพื้นที่ที่เป็นรถไฟแล้วนะยังจะมีเราจะมีเส้นทแยงสีเหลืองที่เป็นเครื่องหมายกากบาทแล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยม
2: อ
1: ันนี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ห้ามรถจอดนะครับคือห้ามรถหยุดสมมติว่ามีการขับรถอะไรก็แล้วแต่ติดไฟแดงหรืออะไรบางอย่างห้ามเลยจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงเราจะเห็นได้ว่าเวลาจุดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราชการต่างๆเราจะเห็นกรอบเนี้ยแล้วก็เป็นเส้นทแยงมุมตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้ไม่มีการแบบว่าเข้าออกได้สะดวกนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคือท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยให้ไปสำรวจจุดตรงนี้เนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับและก็จุดเสี่ยงทั่วทุกแห่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเส้นทางรถไฟอโศกดินแดงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนในการจราจรและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และรฟท.หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและก็ร่วมกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยจะต้องมีการพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะเวลานะครับเรื่องความลาดชันต่างๆที่อาจจะส่ง ผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรวมถึงโครงสร้างใต้ดินด้วยเช่นในส่วนของรถไฟฟ้า MRT แล้วก็แนวท่อแก๊สนะครับที่กทมเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องนี้อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็โครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆก็จะต้องมีการนำมาพิจารณาให้เหมาะสมคือถ้าจะสร้างทางลอดในจุดนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าต้องดูให้ละเอียดมากๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้า Airport Link แล้วยังเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะ
2: อ๋อใช
1: ่ MRT สถานีเพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นเนี่ยรถติดจริงๆเคยทำงานอยู่ตรงนั้นสมัยก่
2: อ
1: นแยกแบบแยกที่เขาบอกว่า
2: โหดมาก
1: การจะไปทำงานสายไม่สายขึ้นอยู่กับแยกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกถ้าสมมติว่าทางกรุงเทพมหานครหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการมาปรับนะในส่วนของแยกอโศกดินแดงเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ท่วนทีน
2: ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกคือประเด็นต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นมันเคยจะมีครั้งนึงนะน้องป่านคือจะสร้างสะพานข้ามแยกแต่ว่าคนในชุมชนในส่วนนั้นเนี่ยไม่ต้องการเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหารถติดหรือว่าอาจจะการมีการเวรที่ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางกรุงเทพมหานครและรัฐบาลเองก็จะต้องมาปรับหรือว่าจะต้องมีการวางมาตรฐานหรือว่าโครงการต่างๆที่จะมาแก้ไขจุดนี้อย่างไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับ
2: ค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลนะในเรื่องของการจัดการสาธารณะอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าทุกคนเคารพกฎจราจร
1: ถูก
2: นะเคารพกฎเกณฑ์อย่างที่พี่รัตน์บอกคือมันจะมีเส้นทแยงสีเหลืองเนาะ
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่ไปจอดตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ถ้าเราเคร่งครัดในวินัยเรื่องของการจราจรนะคะ
1: ครับรวมถึงรถไฟด้วยนะรถไฟก็ต้องดูในเรื่องว่าถ้าสมมติว่าต่อให้จะมีสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ว่าไม้กั้
2: นเนี่ย
1: ไม่ลงมาคุณก็จะขับเลยไม่ได
2: ้ถูกต้อง
1: มันจะเกิดอุบัติเหตุกับคนหมู่มาก
2: ใช่
1: นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทั้งหน่วยงานทั้งรฟม.เองนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะคะรถไฟหลังจากที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวนะคะฝากขังก็ศาลอาญาเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว2เจ้าหน้าที่รถไฟนะคะหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวฝากขังเงื่อนไขเนี่ยคือจะต้องติด EM นะติดกำไร EM แล้วก็รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนซึ่งทางศาลอาญานะคะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายสยามพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟนะคะแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นรถไฟระหว่างการสอบสวนนะคะหลังจากพิเคราะห์เห็นแล้วว่าคดีเนี่ยเป็นความผิดโดยประมาทผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีการประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะและมีผลประเมินความหลบหนีในอยู่ในระดับที่ต่ำมากทั้งนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง2รายค่ะศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะคะโดยให้ติดกำไร EM แล้วก็วางเงินประกัน 100,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการกระทบต่อการสอบสวนแล้วก็ต้องรายงานตัวต่อศาลทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งหากผิดสัญญาประกันปรับ 150,000 บาทนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็อย่างที่บอกคือสืบเนื่องจากเรื่องของที่มีการตรวจสอบนะสาเหตุอะไรต่างๆก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการหาว่าสาเหตุมันมาจากไหนนะคะตรงไหนว่าจะต้องดำเนินคดีกับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะล่าสุดก็คืออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่จะต้องติดกำไร EM แล้วก็รายงานตัวกับศาลทุกเดือนแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
1: แต่ว่าคดียังไม่ได้สิ้นสุดนะครับ
2: ต้
1: องรอติดตามกันต่อว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของรถไฟที่ชนกับรถโดยสารสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่มักกะสันนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อเชื่อว่ายังมีอีกหลายจุดที่จะต้องออกมาเคลียร์กันนะครับส่วนตอนนี้ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะครับน้องป่าครับมีทักทายกันมาเยอะเลยนะครับเริ่มต้นที่น้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่พิสมัยจึงสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พิสมัยด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งคติยะอังกูลกุลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพี่ดาราวันครับส่งสติกเกอร์ทักทายมาเช่นเดียวกับพี่พิเชษนะครับส
2: ่
1: งสวัสดีทักทายกันมาพี่อัชราทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณทรงพลด้วยครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยน สลับเวรกันนะครับก็ทักทายพี่จ๊อบด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณชาตรีนะครับสวัสดีพี่ปานพี่โดนัทครับตื่นมาฟังพี่ๆก่อนเตรียมเข้างานครับโอ้เข้างานแต่เช้าเลยเนาะวันนี้น้องชาตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านพี่สุเทพนะครับสวัสดีน้องโดนัทน้องสายปานพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทุกๆช่องทางเลยทาง Facebook Live แล้วก็ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะ
1: ครับ TikTok คือทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศหลากหลายคอมเมนต์คือเลื่อนเร็วมากนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ยังทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้าเรามีข่าวสารอีกมากมายมาฝากในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมโฮเรกาไปด้วยการที่ไทเฟกโฮเรกเอเชีย2026ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่และการจัดเลี้ยงยิ่งใหญ่ระดับเอเชียพลาดไม่ได้กับนวัตกรรมและเทรนด์สุดล้ำการแก้ปัญหาทางธุรกิจตอบโจทย์อุตสาหกรรมโฮเรกาจาก600แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงใหม่ใหญ่กว่าที่เคยครบครันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย 11-13 มีนาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและโคโรเนเซ่เยอรมนี
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้มีงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะถ้าพูดถึงงานอาหารระดับประเทศนะที่คนในวงการอาหารเนี่ยไม่ควรพลาดเลยต้องยกให้งานนี้เลยนะคะไทเฟกอนุกาเอเชียจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เยอรมันค่ะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศนะแต่ยังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งปีนี้นะคะไทเฟกอนุกาเอเชียเนี่ยกลับมาแล้วพร้อมกับงานที่ยิ่งใหญ่เขาบอกยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดดเด่นขึ้นด้วยนะเปิดให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมาค้นหาทั้งสินค้าบริการนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงการแมทชิ่งการค้าก็คือการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์นะคะต่างๆรวมไปถึงเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งเขามีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมทั้งหมด56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยงานเดียวนะคะซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งนะคะผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเขาบอกมีความแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็อาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษนะคะอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญเลยก็คือนิทรรศการผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายพร้อมกับสินค้านะคะที่ได้รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge มาจัดแสดงเอาไว้ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เนี่ยปีนี้จัดขึ้นที่ Impact นะคะเมืองทองธานีแล้วก็ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังอาคาร4รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย12อาคารในการจัดงานนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะโดยมีการเปิดเจรจาธุรกิจนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกันใกล้ๆนี้แล้ว26ถึง29พฤษภาคมนะคะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหมือนกันนะคะใครที่สนใจ

0: อยากจะไปร่วมงานนะขอความร่วมมือนิดนึงการแต่งกายเนี่ยควรจะแต่งกายสุภาพเนาะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะยกเว้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีนะคะหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้างานได้เลยสะดวกนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกความรวดเร็วในการเข้าชมงานไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ที่ www.thaifec-anuka.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยสามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีค่ะไปรับได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะหรือใครที่จะ walk in ไปนะไม่ได้ลงทะเบียนไปก็ลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันเลยนะคะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะงานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจมองอยู่นะคะว่าจะทำอะไรไปหาแรงบันดาลใจไปกันได้เลยนะคะสำหรับงานนี้ Thai Fake Anuka Asia 2026ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ26ถึง29พฤษภาคมนี้แล้วก็รวมไปถึงวันที่30ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเข้างานได้
1: มาร่วมงานนี้ได้นะครับก็โหคือจากแต่ก่อนเนี่ยคือ4อาคาร4ไปยังทั้งหมด12อาคารเลยเหรอใหญ่มาก
0: ปีนี้เขาถึงบอกว่า
1: จัดยิ่งใหญ่มาก
0: ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นด้วย
1: นี่ต้องไปนะครับกับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะครับโดยโครงการนี้นะครับโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะก็มีระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเมืองมีความปลอดภัยและก็มีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จครับในปี2570นี้ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 35.13% นะครับก็สำหรับแผนในการทำงานของช่วงเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีท่อลวดนะครับดึงท่อลวดหรือว่า HDD บนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9นะครับแล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15ช่วงคลองเปลมประชากรนะครับถึงหน้าศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2และบริเวณแยกหลัก4ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับส่วนงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินนะครับหรือว่า push through นั่นเองนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดวางท่อหรือว่า open cut นะครับที่บริเวณหน้าบริษัท Xขออภัยครับหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานที่3งานที่4ครับงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณหน้าโชว์รูมโตโยต้าเมืองนนท์นะครับงานที่5งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้านะครับบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30นะครับและงานสุดท้ายงานลากสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับขออภัยครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงในส่วนถนนเลียบคลองประปานะครับอันนี้เป็น6งานด้วยกันนะครับสำหรับการทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้ของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับการทำงานดังกล่าวนะครับจะมีการปิดเบี่ยงนะครับเส้นทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันตั้งแต่เวลา4ทุ่มไปจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับซึ่งทาง MEA เนี่ยมีการเน้นย้ำนะสำหรับผู้ที่รับจ้างในการทำงานครั้งนี้เนี่ยให้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้เกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่าง ิ่งในช่วงนี้ฤดูฝนแล้วนะครับอาจจะมีการที่เกิดน้ำรอระบายนะครับตรงนี้ทาง MEA เนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการระมัดระวังนะครับไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจจะเกิดในการเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำและก็ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะครับกำกับดูแลควบคุมในเรื่องของการคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวให้กับประชาชนบริเวณบ่อพักและก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดเรื่องนี้ประชาชนนะครับก็ระมัดระวังนะช่วงตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตีห้านะครับใครที่มีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับนั่นก็คือคุณกิติศักดิ์ต่ายโพครับหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659คุณกิติศักดิ์ต่ายโพครับหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็นโยบายรัฐบาลกันบ้างนะคะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นนะคะให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยในเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทนะคะ
1: คุณเทงนัทพงศ์นะไปยื่นกับคุณกรจาติกวณิชนะครับเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีความคืบหน้าแล้ว
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพ.ศ. 2569นะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะเข้าชื่อเสนอความคิดเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้ร้องว่าพระราชกำหนดในอำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา192วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา1วงเล็บ1มาตรา7วงเล็บ1ขออภัยค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยนะคะแจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา27วรรค3นะพ.ศ. 2561ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนั่นเอง
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับจากทางที่ฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องน
0: ะ
1: แต่ว่ายังไม่ได้มีการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผลการพิจารณาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับนักข่าวก็ไปถามในฝั่งรัฐบาลเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีส่วนที่นำมาแบ่งในการเยียวยาประชาชนกับเหตุที่เกิดจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อีก200,000,000 บาทเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งมันแน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะต้องใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนี
0: ้
1: มาเพื่อเป็นการดำเนินงานนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอย่างที่บอกทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของกฎหมายนะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทนะครับว่าจะกระทบกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะนักข่าวก็ไปถามเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นจะมีการยุติหรือว่าชะลอกระบวนการดำเนินงานตามปกติหรือไม่สำหรับโครงการต่างๆมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยจะนำเสนอแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนักข่าวถามนะครับว่าแนวทางการต ่อสู้ของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานภายใน7วันจะทำยังไงนะครับท่านรองนายกประกรณ์กล่าวชี้แจงนะครับว่าก็ชี้แจงตามความจริงนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องส่งไปเนี่ยก็คือต้องเป็นการชี้แจงตามความจริงตัวเลขการเงินการคลังของสำนักงบประมาณของกระทรวงการคลังที่มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับประกอบการวินิจฉัยเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นี่แหละไปเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหานะครับถามว่าจะมีการใช้กฎหมายนะครับในเรื่องของในส่วนของที่ต้องใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ60ต่อมารัฐธรรมนูญปี60เนี่ย มาต่อสู้ด้วยหรือไม่นะครับศาลจะวินิจฉัยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้นำเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนมาพิจารณาหรือไม
0: ่
1: อันนี้นักข่าวถามนะครับในเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจะมาสู้ตรงนี้ไห
0: ม
1: ท่านรองนายกประกรณ์นะครับบอกว่าก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่ต้องสู้อะไรเลยนะครับย้ำอีกนะว่าคุณประกรณ์เนี่ยจะไปชี้แจงเองยังไหมหรือว่าจะเป็นการทำลายลักษณ์อักษรคือยื่นหนังสือไปหรือเปล่านะครับคุณประกรณ์บอกว่ายังไม่มีอะไรหากศาลมีคำสั่งให้ทำเรื่องหรือว่าทำคำชี้แจงไปก็จะทำคำชี้แจงไปแต่ถ้าศาลเรียกให้ไปชี้แจงเนี่ยก็จะไปชี้แจงก็ไม่ได้มีอะไรคือทางท่านรองนายกประกรณ์ก็ไม่ได้มีความกังวลกับเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับถามต่อนะครับว่าคำร้องของพรรคประชาชนเนี่ยระบุว่างบประมาณส่วนหลังคือ200,000 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยครึ่งเดียวได้หรือไม
0: ่
1: นะครับคุณประกรณ์ตอบว่าตนเนี่ยไม่ก้าวล่วงนะสำหรับในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลแต่เคยพูดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเงินกู้ก้อนเดียวแต่ว่ามี2 วัตถุประสงค์นะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยก็จะต้องดำเนินการเกื้อกูลกันไปด้วยกันแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอันนี้คือส่วนแรก
0: อ
1: ีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดการพึ่งพาพลังงานจากทางภาครัฐเป็นการลดค่าไฟของประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องเดียวกันที่ต้องทำไปควบคู่กันนะครับนั่นก็คือไม่ได้แยกว่าจะต้องทำอันไหนไปก่อนว่าจะต้องทำอันไหนอันหลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงินที่กู้มาทุกครั้งเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันนี้ท่านรองนายกประกรณ์ยืนยันนะครับถามต่อนะครับว่าคุณประกรณ์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าในการสู้คดีของรัฐบาลครั้งนี
0: ้
1: ได้มีการพูดคุยกันหรือยังนะครับคุณประกรณ์ตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็จะมีการเสนอแนวทางนะในเรื่องของเรื่องราวต่างๆกับทางคณะรัฐมนตรีนะเพื่อพิจารณาว่าจะเป็นยังไงแต่โดยปกตินะครับครม.ก็จะมีการมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับสำนักงบประมาณรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อส่งและก็ประสานข้อมูลทำคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทำมาในทุกๆครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถามอีกนะครับว่าเรื่องดังกล่าวกระทบกับการใช้วงเงินของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการใช้งบวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้งบส่วนนี้นะครับรองนายกประกรณ์ตอบว่าไม่ได้กระทบอะไรเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วแล้วก็เดินหน้าตามปกติคืออย่างที่บอกมีการออกราชกิจจานุเบกษาไปตั้งแต่ช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยของพรกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถามอีกนะครับว่าแนวทางในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหากออกมาเป็นในทางลบรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไง
0: ค
1: ุณประกรณ์ตอบนะครับว่าตนยังไม่กล้าเดาเลยแต่ตามปกติแล้วในทางคดีคือ 1. ยกคำร้องหรือว่ายกฟ้องหรือว่า 2. มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับทางนี้เนี่ยตนขอไม่ก้าวล่วงศาลนะครับรอการพิจารณาซึ่งเราก็จะให้ข้อมูลกับศาลเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาที่สุดนะครับอันนี้ก็คือฝั่งรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่พอฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่ารัฐบาลจะทำยังไงแต่ว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมีการบังคับใช้ไปแล้วนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะมีการเดินหน้ากันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการที่ศาลจะวินิจฉัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเร่งด่วนจริงหรือไม่เร่งด่วนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอผลกันอีก1 ครั้งนะครับแล้วก็หากมีการยื่นในเรื่องของเอกสารต่างๆแนวทางต่างๆที่จะต้องมีการชี้แจงนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการทักท้วงมาเนี่ยทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะส่งหนังสือนะครับแล้วก็รายละเอียดของการใช้เงินต่างๆเนี่ยให้กับศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดถึงในกรณีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่นะคะสำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะเรื่องของพรก400,000,000,000 บาทนะคะท่านนายกบอกรัฐบาลเนี่ยทำคู่ขนานกันไปซึ่งก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าการที่เราออกพระราชกำหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการนะคะสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะมาจากมูลเหตุใดก็ตามนะคะถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการช่วยเหลือซึ่งการชี้แจงต่อศาลเนี่ยมีกระบวนการอยู่แล้วนะคะโดยทางคุณประกรณ์อินทรพันธ์ท่านรองนายกท่านดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะคะท่านนายกยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาบอกเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะเข้าที่ประชุมในวันนี้ตามกำหนดเอาไว้นะคะส
1: ่
0: วนรายละเอียดจะต้องไปถามท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละด้านก็จะได้ข้อที่ชัดเจนมากกว่านะคะท่านนายกกล่าวด้วยว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลทุกร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนแล้วก็มีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะคะเรามองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับคนที่เขาจะให้กู้ไห
1: ม
0: เขาจะลังเลไหมว่าเขาจะปล่อยกู้ยังไงท่านนายกก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีนะมีแต่แย่งกันให้กู้นะคะ
1: อันนี้ก็เป็นทางฝั่งท่านนายกเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นยังไงอย่างที่บอกท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการยื่นให้กับคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
0: ะ
1: นะครับซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเรียกว่าแม่งานในครั้งนี้นะก็คือกระทรวงการคลังนะครับซึ่งยืนยันนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังมีการจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้รับผลกระทบกับในเรื่องของค่าครองชีพที่เกิดขึ้นในวิกฤตพลังงานที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับโดยมีวาระที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอก็หลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องที่ประชาชนจับตาอยู่นั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีการให้ทางกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลเน้นในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากเกิดการขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: นะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเกณฑ์ในการสนับสนุนจากทางรัฐบาล 60-40 นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะมีการเสนอในเรื่องของการปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มที่มีการพูดคุยกับทางเจ้าสัวไปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการเสนอให้ประชาเรียกว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบกันนะครับอาทิในเรื่องของการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และก็รายย่อยนะครับรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบน้ำและก็พลังงานด้วยนะครับพลังงานสะอาดที่ตอนนี้ก็กำลังผลักดันกันอยู
0: ่
1: นะครับรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและก็เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐเองนะเพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในระยะอื่นๆด้วยนะครับนี่ก็คือความคืบหน้านะสำหรับการที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
0: ้
1: นะครับช่วงเช้านี่แหละนะครับก็จะเริ่มประชุมกันช่วง9 โมงนะครับแล้วก็รอติดตามว่ามติของคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการรายงานผลตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณประกรณ์อินทรพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะพร้อมกับตัวแทนภาคเอกชนจากก กร.แล้วก็เครือข่ายซีโร่คอร์รัปชันนะคะรวมไปถึงเพื่อนไม่ทนร่วมแถลงชี้แจงกรณีผลสำรวจนะคะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะเขามีผลสำรวจออกมาเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะเรื่องของหน่วยงานที่มีสิทธิ์มีความเสี่ยงในการรับสินบนนะคะซึ่งผลสำรวจที่ระบุว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศหลังจากเกิดกระแสวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับผลสำรวจดังกล่าวนะคะคุณประกรณ์ยืนยันว่าผลสำรวจดังกล่าวเป็นงานศึกษาของภาคเอกชนที่ดำเนินการตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็ได้รับการรองรับและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OECD แล้วก็ธนาคารโลกโดยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มองว่าเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของรัฐด้วยรัฐบาลย้ำให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมาโดยตลอดโดยมีนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายค่ะลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตแล้วก็มีการใช้ระบบดิจิทัลรวมไปถึงลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งมีการดำเนินการมาแล้วหลายด้านอย่างเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐการตรวจสอบโนมินีและการทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำรายงานเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมเสนอครม.เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีที่มีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไม่ยอมรับผลสำรวจแล้วก็สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐฟ้องผู้จัดทำผลสำรวจนะคะคุณประกรณ์ชี้แจงว่าคำตอบของท่านนายกก่อนหน้านี้เป็นการพูดตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าถ้าหากใครถูกกล่าวหาแล้วเห็นว่าตนเสียหายก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่ใช่การสนับสนุนการฟ้องปิดปากหรือมีนโยบายฟ้องเอกชนนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณประกรณ์ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าผลสำรวจของซีโร่คอร์รัปชันแล้วก็กกร.เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับความโปร่งใสของประเทศเพื่อเข้าสู่ OECD ด้วยแล้วก็ควรนำไปเป็นฐานในการปรับปรุงการทำงานของรัฐนะคะถ้าหากหน่วยงานใดถูกตั้งข้อสังเกตก็ควรจะตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการนัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็มอบนโยบายเรื่องนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตหรือว่าคตท.โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็คุณประกรณ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นรองประธานรวมไปถึงตัวแทนจากหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสมาคมต่อต้านคอร์รัปชันนะคะแล้วก็TDRI ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่วงท้ายนะคะคุณประกรณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายฟ้องเพื่อปิดปากแต่ถ้าหากเกิดความเสียหายจากการกล่าวหาการเข้าสู่กระบวนการศาลก็ถือว่าเป็นวิธีพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะคะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามค่ะฝั่งกกร.เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษได้ทำหนังสือขอข้อมูลรายละเอียดการสำรวจทั้งหมดจากผู้จัดทำแล้วเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบต่อไปนะคะคือจากตามรายชื่อเนี่ยคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมาเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็มีการออกมาชี้แจงนะคะแถลงไปแล้วนะตอนนี้ว่าพยายามที่จะตรวจสอบนะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไงล่าสุดก็คือขอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.ไปแล้วนะว่าผลสำรวจเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเพื่อที่จะได้เอาไปตรวจสอบในองค์กรของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะสำหรับนโยบายนะที่มีการบอกมานะครับทางในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์ก็มีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่บอลโลกจะได้ดูไห
0: ม
1: นะครับท่านนายกก็บอกว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้บอลโลกเนี่ยได้ฉายในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการได้พูดคุยกับฟีฟ่าแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการปิดดีลกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็ต้องมีการออกมาแถลงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอยากให้คนไทยได้ดูฟรีกันนะครับจะพยายามให้ดีที่สุดกับปมลิขสิทธิ์บอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงในช่วงมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยประเทศไทยจะยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกระแสข่าวของรัฐบาลเนี่ยเตรียมถอยแล้วนะสำหรับเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคม2569ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในครั้งนี้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการประสานงานอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับแล้วก็ได้พยายามหาหนทางทุกช่องทางทุกอย่างแล้วในการประสานงานเรื่องนี้นะครับส่วนการจะนำงบประมาณที่จะซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูกันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะต้องว่ากันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมองว่าอย่างไรคุณอนุทินตอบว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่าเงินงบประมาณนะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะประสานงานให้ผู้ที่มีการแสดงเจตจำนงที่จะซื้อลิขสิทธิ์ก็คือภาคเอกชนนั่นแหละนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลหรือว่างบประมาณของแผ่นดินในการซื้อนะครับซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคนไทยยังมีโอกาสที่พอจะได้รับชมฟุตบอลโลกหรือไม
0: ่
1: นะครับคุณอนุทินตอบเต็มภาษาอังกฤษนะว่าเบสเอฟเฟอร์ต
0: ใช่คือเหมือนว่าจะพยายามนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ
1: แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีการประสานกับทางฟีฟ่าไปแล้วแต่ว่าความคืบหน้าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเหลืออีกไม่ถึงเดือนแล้วนะนะครับที่จะมีการถ่ายทอดนัดแรกเนี่ยก็คือ11มิถุนายนนะสำหรับฟุตบอลโลกก็ต้องรอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลโลกไทยจะได้ดูหรือไม่นะครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งทางคุณพัชรินทร์ชำสิริพงษ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายมาจากทางท่านสุภมาศนะคะในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของสคบหรือว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีการแถลงผลคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินค่ะจากสถานการณ์สงครามตอนออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันนะคะเจ็ต A1 เนี่ยพุ่งกว่า3เท่าซึ่งคุณสุภมาศนะคะก็นำโดยสคบนะคะผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า11หน่วยงานบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนนะคะก็คือเงินสด14วันบัตรเครดิต45วันตัวแทนจำหน่าย60วันนะคะพร้อมกับเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนะคะหากทุกรายเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการเยียวยาความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าที่พักค่าเช่ารถค่ามัคคุเทศก์อะไรต่างๆนะคะเตรียมเรียกร้องให้สายการบินชดเชยด้วยถ้าหากตกลงไม่ได้ก็ยื่นเรื่องต่อสคบนะคะได้ทันทีสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาที่กำหนดไปนะคะคือเงินสด14วันบัตรเครดิต45วันตัวแทนจำหน่าย60วันนะคะร้องเรียนไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect หรือศูนย์ดำรงธรรมได้เลยทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมได้สูงที่สุดนะคะ
1: ครับอย่าชะล่าใจนะนะครับมีหน่วยงานภาครัฐรองรับเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคือเราโดนอะไรก็แล้วแต่แจ้งไปก่อนนะครับจะได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงก็ค่อยติดตามเรื่องกันต่อเอานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้ข่าวสารครบถ้วนนะครับ1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับกับบันทึกสถานการณ์วันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี
15: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9 มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน
4: เตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชนประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
3: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
5: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ายกันนะคะเริ่มต้นวันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้กันนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการโดยอภิสราคงมณีนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่รับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้ 9:15 น.ที่ระนองนี้จะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะเป็นช่วงๆทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่ในวันนี้กันนะคะเรื่องของฝนก็มีเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีฝนจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังเอาเรามาดูนะคะท่านผู้ฟังค่ะข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่เช้าวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้19ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดิมเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิมเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศฉบับถัดไปในตอนเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่มาดูกันสักนิดหนึ่งวันนี้วันที่19พฤษภาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะคะคือภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดเลยนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีในจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะคะก็ในแถบของภาคใต้นี่ก็จะมีแค่3จังหวัดเท่านั้นเองที่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ก็อาจจะมีฝนที่มีบางเบากว่าจังหวัดที่ได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้แต่ฝั่งอันดามันนี่ทั้ง6จังหวัดเลยคาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากกันสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังขาช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าฝนนะคะที่เราสัญจรไปไหนมาไหนนี่ต้องมีพกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยนั่นเองนะท่านผู้ฟังเอาละค่ะมาคุยกันอีกสักนิดนึงนะคะช่วงหน้าฝนนี่เราจะมองเห็นนี่หรือเปล่าเอ่ยซึ่งตามปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวันที่19พฤษภาคมจะเป็นดาวเคียงเดือนศุกร์เคียงดวงจันทร์แล้วก็เราสามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงเวลา 21:00 นนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็มีฝนนี่เราน่าจะมองไม่เห็นค่ะแต่ยังไงสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่เราฟังผ่านวิธีออนไลน์ก็ลองสังเกตดูนะคะว่าคืนนี้เราจะมองเห็นหรือเปล่าหลังพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองนะท่านผู้ฟังดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์กันนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงของ คัดข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 สรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ที่2 ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะออที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
2: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ท่านผู้ฟังเราก็จะไป4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนี้เมื่อวานก็มีกิจกรรมสร้างสุขให้แก่ประชาชนพระถิ่นดำเนินการเพิ่มสถานะบุคคลและสัญชาตินะคะเข้าทะเบียนบ้านเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงรับจ้างนะคะภาครัฐก็มีกระบวนการทำงานโปร่งใสเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ได้ย้ำตรงนี้กันเลยนะคะในการรับรองดำเนินการด้านสถานะบุคคลและสัญชาติของประชาชนซึ่งผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในครั้งนี้จำนวน260คนด้วยกันนะคะและท่านก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ทำตัวเป็นในหน้าอ้างว่าสามารถดำเนินการออกบัตรต่างๆให้ได้นะคะก็อย่าได้หลงเชื่อกันในส่วนของภูเก็ตค่ะตอนนี้เร่งรัดติดตามผลคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการประชุมกันที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตค่ะ

0: การดำเนินการนะคะในคดีที่สำคัญที่น่าสนใจแต่และหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นอุทยานแห่งชาติสิรินาถเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวแล้วก็มีหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ตศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผลคดีบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นในช่วงฤดูฝนและคลื่นลมแรงขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ต่อเนื่องกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับนโยบายกวาดล้างนอมินีใช้พังงานโมเดลเป็นต้นแบบพร้อมสั่งทุกหน่วยเอ็กซเรย์พฤติกรรมนอมินีในพื้นที่กันด้วยค่ะซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการตรวจสอบป้องกันและกวาดล้างการประกอบธุรกิจโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีจังหวัดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นอ่าวนางและเกาะลันตากันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่นั้นพบว่ามีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน749รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจำนวน13รายต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% จำนวน736รายซึ่งก็ได้มีการสอบสวนสืบสวนเชิงลึกและจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ประกอบการแล้ว5รายนะคะตอนนี้ศาลตัดสินแล้ว1รายเหลืออีก4รายก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีนะคะโดยคนต่างด้าวที่มาร่วมลงทุนส่วนมากจะเป็นชาวรัสเซียอิสราเอลและกัมพูชาและมีคนไทยเป็นตัวแทนอำพรางกันนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามข่าวสารตรงนี้กันต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เข้มในเรื่องนี้กันนะคะในเรื่องการเอ็กซเรย์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะก็จะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยในภารกิจแล้วก็ประเด็นต่างๆมีหลายเรื่องราวทีเดียวก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกั

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะก็ขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการอนามัยวันนี้กันอยู่นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านเลยนะคะจากสำนักงาน

0: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองค่ะท่านแรกนายกฤตกรหนูนินผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายพันธกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะค่ะในภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรนะคะใกล้ชิดกับประชาชนนะคะอยากจะให้ท่านผอ.กลุ่มกฎหมายนะคะผอ.กฤตกรนี้ได้เล่าถึงในเรื่องของภารกิจต่างๆกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง
1: ได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับสปก.ของเรานะครับมีภารกิจหลักๆที่สำคัญตามกฎหมายเลยก็คือการจัดที่ดินของรัฐให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของเรานะครับและติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับผมและในวันนี้นะครับพอมีเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเขตที่ดินของสปก.สองเรื่องหลักๆที่อยากให้รีบมาติดต่อกับตัวของสปก.จังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับโดยเรื่องแรกนะครับคือคนที่กำลังเข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินสปก.นะครับและเรื่องที่สองนะครับคือเกษตรกรที่เคยทำสวนหรือทำเกษตรแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอาชีพอื่นแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเขาทำประโยชน์ในที่ดินของสปก.นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วนี่จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่านะครับตัวเองได้รับที่ดินจากสปก.ไปแล้วทำสวนไปแล้วต่อมาเกิดมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้นะครับและเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับตัวของเกษตรกรที่เคยได้รับที่ดินสปก.หรือได้รับอนุญาตเป็นใบสปก.ไปก็จะต้องเข้ามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นกับทางสปก.ซึ่งลักษณะของการเข้ามาจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนที่ตัวระเบียบกฎหมายจะใช้บังคับก็คือถ้าเปลี่ยนก่อนวันที่9ธันวาคมปี2566เนี่ยจะต้องมาแจ้งกับทางสปก.เนี่ยภายใน60วันนับจากวันที่9ธันวาคม2566แต่ถ้าเกิดว่าตัวเกษตรกรเนี่ยทำสวนอยู่แล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะครับยังทำสวนอยู่พรุ่งนี้เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากวันที่6ธันวาคมวันที่9ธันวาคม2566ก็ให้มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นกับตัวของสปก.จังหวัดภายใน60วันนับจากวันที่ตัวของเกษตรกรคนนั้นเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นนะครับ
0: แล้วในกรณีที่เกษตรกรนี้เขายังทำเกษตรอยู่แล้วเขามีอาชีพอื่นด้วยนี่จะต้องแจ้งตรงนี้ไหม
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับต้องดูว่าการใช้เวลาในการทำสวนกับทำอาชีพอื่นเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันถ้าหากว่าเขาต้องใช้เวลาประจำไปทำงานประจำเลยอย่างนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ของการที่อาจจะขาดคุณสมบัติของความเป็นเกษตรกรได้คือเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันจะต้องเวทดูว่าเวลาของการทำสวนกับเวลาของการทำอาชีพประจำเนี่ยอย่างไรมากกว่ากันเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยมีอาชีพประจำที่มั่นคงแล้วนะครับก็จะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่จะต้องมาแจ้งกับสปก.แล้วก็ส่งต่อที่ดินนั้นให้กับบรรดาเครือญาติต่อไปแทนครับผม
0: อ๋อค่ะคือว่าในกรณีตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเขาทำงานนี่ตามเหลียดเวลาอยู่แล้วในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าแต่พอตกเย็นเนี่ยเขาเลิกงานนี่เขาไปทำต่อเนี่ยตรงนี้เข้าข่ายต้องแจ้งเปลี่ยนอาชีพ
1: อันนี้เข้าข่ายแน่นอนครับ อย่างนี้เราจะเพิกเฉยไว้ไม่ได้นะ
0: ค่ะแล้วแบบเหมือนว่าเป็นช่วง
1: ประจำอื่นแล้ว
0: ช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เขาทำเต็มวันอะไรเงี้ยมันก็ทำเกษตรเต็มวัน
1: เนี่ยเข้าใจนะครับแต่หมายความว่าอาชีพหลักของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยน
1: จากการทำสวนเป็นหลักที่จะต้องเช้าถึงเย็นทำสวนแล้วก็ดำรงชีพด้วยการทำสวนเป็นหลักไปเป็นอย่างอื่นละแสดงว่ามีอาชีพหลักที่ค้ำจุนเจือในการดำรงชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วอย่างนี้เนี่ยจะต้องมาแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับ
0: ค่ะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากว่าเข ขาไม่ได้แจ้งมันจะมีผลอย่างไรกันบ้าง
1: ถ้าไม่แจ้งนะครับหากว่าไม่ได้แจ้งนะครับภายในระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ก็คือภายใน60วันนับจากที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสปก.เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่จะต้องสั่งให้เกษตรกรรายนั้นเนี่ยเขาสิ้นสิทธิ์แล้วก็เอาสิทธิ์ที่ให้ไปทำสวนเนี่ยกลับคืนมายังสปก.นะครับแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ถ้าเกษตรกรเนี่ยได้มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพแล้วนะครับแล้วก็มีความประสงค์อยากที่จะส่งต่อที่ดินให้กับคู่สมรสของตัวเองให้กับบุตรของตัวเองหรือจะให้เครือญาติของตัวเองเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่จะต้องยื่นคำขอสละสิทธิ์ที่ดินเนี่ยให้เครือญาติภายใน60วันนับจากวันที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงอาชีพไปเหมือนกัน
0: ค่ะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เขาเปลี่ยนอาชีพแต่เขาจะยกให้ผู้สืบสันดานได้ไหม
1: ได้ครับเพราะผู้สืบสันดานเนี่ยเป็นบุตรก็ได้เป็นหลานก็นับเข้าอยู่ในเครือญาติได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะนะคะคือตอนนี้ก็เราทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะฉันยังทำเกษตรอยู่นะแต่ฉันมีงานประจำแล้วในฉันทำเกษตรอยู่ก็ยังคงอยู่ในเรื่องสวนไร่นาในพื้นที่ที่ได้รับสปก.ตรงเนี้ยนะคะก็ได้ทำความเข้าใจกัน
1: เข้าใจกัน
0: ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าล่วงเลยระยะเวลา60วันแล้ว
1: ถ้าล่วงเลยเนี่ยไม่มีทางให้ถอยกลับนะฮ
0: ะ
1: มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สปก.เองก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับที่จะต้องให้เกษตรกรที่รับที่ดินไปเนี่ยสิ้นสิทธิ์และก็คืนที่ดินกลับสู่สปก.นะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าหากว่าล่วงเลยไปแล้วเนี่ยแล้วเขาให้ทายาทหรือญาติพี่น้องนี่ทำต่อตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องแจ้งก่อนใช่ไหม
1: ต้องแจ้งก่อนครับถ้าตามระเบียบเลยจะต้องแจ้งก่อน
0: ตามระเบียบนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้ย้ำอีกนิดนึงตรงนี้นะคะว่าเพราะบางท่านนี่ก็อาจจะมองว่าเออเราก็ยังทำเกษตรอยู่นะถึงแม้เรามีงานประจำแล้วหรือบางครั้งเราอาจจะให้ในเครือญาติให้บุตรหลานนี่ทำอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ย้ำสักนิดหนึ่งตรงนี้
1: โอเคครับได้ครับยังไงผอ.ก็ต้องฝากไปทางพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในเขตสปก.ของผมด้วยนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งท่านมีความต้องการหรือมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนไปเป็นอาชีพอื่นใดที่มั่นคงกว่าให้แก่การดำรงชีวิตหรือเลี้ยงชีพกับครอบครัวของท่านได้มากกว่าการทำสวนนะครับผอ.ก็อยากที่จะเน้นย้ำให้ท่านเข้ามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพกับสปก.จังหวัดนั้นๆให้เร็วที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้ทางนี้ตัวท่านเองนะครับก็ยังสามารถที่จะส่งต่อนะครับที่ดินที่ทำมานี้ให้กับบุคคลในครอบครัวให้กับคู่สมรสให้กับลูกให้กับเครือญาติตามกฎหมายของสปก.ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผอ.ก็ไม่อยากให้ท่านต้องเสียสิทธิ์ที่ทำมาและก็ยังให้ครอบครัวได้ทำต่อไปนะครับขอให้รีบเข้ามาแจ้งกับทางสปก.ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ย้ำเลยถ้าว่าล่วงเลย60วันนี้เสียสิทธิ
1: ์ถ้าล่วงเลย60วันเสียสิทธิ์แน่นอนครับ
0: เสียสิทธิ์นะคะก็ต้องแจ้งบอกกล่าวเล่าสิบกันแล้วว่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะจะเปลี่ยนผู้ถือสิทธิ์คนใหม่นะคะต้องบอกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือ นะคะ
1: พี่น้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้ด้วย
0: รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะในเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะเพราะว่าในภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรกรนี่คือในส่วนของคุณพันธกรนี่จะพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพทางการเกษตรด้วยหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ละกัน
0: อ๋อการใช้ประโยชน์นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินสปก.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะก็อยากจะให้คุณพันธกรได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสักนิดนึงค่ะ
2: ครับสวัสดีครับในเรื่องของเกษตรกรที่ได้รับที่ดินได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปก.ไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อได้รับที่ดินจากสปก.ไปแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ได้อนุญาตให้ท่านได้เข้าทําประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรนะครับนอกจากได้รับสิทธิ์ไปแล้วท่านเองก็จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายของสปก.ต่างๆด้วยนะครับ หน้าที่สำคัญแรกนะครับประการแรกเนี่ยครับคือเกษตรกรทุกคนจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการทำเกษตรเท่านั้นนะครับหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นอยู่อาศัยเล็กๆน้อยๆตามสมควรนะครับท่านไม่สามารถที่จะนำที่ดินไปทำสิ่งอื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์จากการเกษตรได้ครับเช่นเรื่องของการปลูกสร้างพวกเป็นหอพักอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้จะเป็นนอกเหนือการเกษตรครับ
0: สิ่งปลูกสร้างถาวรหรือว่าทำเป็นธุรกิจแบบอื่น
2: ใช่ครับ
0: ทำการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะทำการเกษตรอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าในพื้นที่ตรงนั้นนี่อาจจะมีขนำมีบ้านอยู่ก็ได้
2: ใช่ครับสามารถอยู่อาศัยได้ตามสมควรครับ
0: อยู่อาศัยได้ตามสมควรนะคะแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์การถือครองตรงนี้ค่ะ
2: ครับแล้วก็ที่ต้องเน้นย้ำอีกเรื่องก็คือการไม่เปลี่ยนสภาพของที่ดินจนทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่สามารถทำเกษตรได้ครับเช่นว่าท่านเนี่ยได้รับที่ดินไปแล้วก็ต้องทำประโยชน์ด้วยการเกษตรและก็จะต้องรักษาสภาพที่ดินให้สามารถทำเกษตรต่อได้ครับโดยเฉพาะท่านไม่สามารถจะขุดดินออกจากแปลงที่ดินหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้ที่ดินเสื่อมเสียมูลค่าความสามารถในการทำเกษตรนะครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะพี่อภิสราก็กำลังจะตั้งคำถามอยู่นะคะว่าเอ๊ะเหมือนพี่น้องเกษตรกรนี่อยากจะมีบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยขุดออกไปบางส่วนได้ไหม
2: สปกรนะครับอนุญาตให้ขุดดินขุดบ่อได้สำหรับการประกอบเกษตรได้โดยต้องประมาณเนื้อที่ไม่เกิน 5% ของเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ์ครับนอกเหนือจากนั้นสามารถเข้ามายื่นคำขอที่สปกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ครับ
0: อ๋อคือว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดจะดำเนินการขุดเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนมาขออนุญาตก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าไม่เกิน 5% ของเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตนะครับสามารถดำเนินการได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เนื้อที่จำเป็นจะต้องใช้เกินกว่านั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามายื่นคำขอที่สปกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยครับ
0: อ๋อค่ะนะคะคือ5% นี้ก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่มากกว่า 5% ต้องขออนุญาตก่อนแล้วสมมุตินะว่า ได้ที่ตรงนี้แล้วได้เกิดเปลี่ยนใจเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อใหญ่เลยหรือบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะได้ไหมตรงนี
2: ้นั่นแหละครับก็คือจะต้องเข้ามายื่นคำขอเหมือนที่ได้แจ้งไว้แล้วครับโดยปกติสามารถทำได้ครับแต่ว่าจะต้องเข้ามายื่นคำขอครับ
0: ค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้พอจะเพิ่มจากนิติกรอีกนิดนึงนะครับ
0: ได้ค่ะพอค่ะ
1: ขุดได้ก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามเอาดินออกจากแปลงเด็ดขาด
0: นั่นแหละสิ
1: ขุดขึ้นมาก็กองมันไว้ในแปลงนั่นแหละครับอย่าเอาออกเด็ดขาดนะครับ
0: ค่ะก็เพื่อที่เปลี่ยนใจนะคะว่าเดี๋ยวพอเราจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ต้องได้เอาดินนั้นลงไปต่อค
1: ือ
0: ขุดได
1: ้ขุดได
0: ้ไม่เกิน 5%
1: ใช่ครับ
0: แต่เกิน 5% ขออนุญาต
1: ต้องขออนุญาต
0: เมื่อได้รับอนุญาตแล้วดินก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
1: ดินยังอยู่ในที่เท่านั้น
0: โอเคนะคะตรงนี้ก็ทำให้หลายๆท่านได้กระจ่างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าในเรื่องของการครอบครองการถือสิทธิ์ตรงนี้นี่ในส่วนของระนองนี่มีเยอะไหมคะพอ.คะ
1: เรามีครบทั้ง5อำเภอเลยครับเยอะมากครับหลักหมื่นแปลงเห็นจะได้
2: ประมาณนี้ครับ
0: หลักแปลงเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากจะทำเกษตรด้านไหนกันคะ
1: ของเราจะเป็นทั้ง
2: ปาล์ม
1: กับยางเป็นหลักเลยครับปาล์มกับยางจะมีเยอะ
0: ค่ะจังอำเภอไหนมากที่สุดเลยของ
1: อำเภอไหนมากที่สุดคิดว่า
0: น่าจะเป็น
1: อำเภอกราบบุรีเยอะที่สุดครับเนื้อที่สปกเยอะสุดเลย
0: คิดว่าน่าจะเป็นกราบบุรีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรนี่บอกว่าลานตาไปหมดเลยไปในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ดินสปกตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าที่ดินสปกตรงนั้นนี่แบบคือมีการคืนสิทธิ์ให้สปกกันแล้วแล้วก็มีการบุกรุกโดยท่านอื่นนี่มีในเรื่องของตรงนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
1: โอเคครับถ้าเป็นกรณีที่คืนสิทธิ์กลับมาที่สปกแล้วนะครับคืนสิทธิ์นี่อาจจะคืนได้ยังไงในมุมของผอ.นะครับอาจจะตีเป็นเรื่องของการเข้ามายื่นแบบสละสิทธิ์คืนสปกที่เรียกว่าสปก 4-52 กถ้าตัวนี้เนี่ยคืนมาแล้วเท่ากับว่าสิทธิ์ที่เราเคยให้ทำสวนกับคนคนนั้นเนี่ยจบไปละ
0: สิ้นสุดแล้ว
1: สิ้นสุดแล้วนะครับและตอนนี้โจทย์ต่อมาก็คือมีใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเข้ามาถือครองในพื้นที่ที่คืนมาแล้วทั้งนี้ตอนที่คืนเนี่ยพออยากถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าคืนให้สปก.ด้วยเหตุอะไรหรือคืนมาเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: oh.
1: จะได้ ตอบขยายเข้าไปอีก
0: ค่ะก็2กรณีเลย
1: สองกรณีเลย
0: สองกรณีเลย
1: ได้ครับผมเดี๋ยวขอยกเป็นกรณีแรกก่อนละกันที่เกิดมีขึ้นเป็นประจำก็คือการคืนสปกมาเพื่อที่จะให้สปกเนี่ยอนุญาตให้กับท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกใช้ที่ดินในบริเวณนั้นเนี่ยไปทำกิจการสาธารณูปโภคซึ่งกิจการสาธารณะหมายความว่าอะไรก็หมายถึงถนนประปางานศาสนาหรือแหล่งน้ำอะไรประมาณนี้ฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าบุคคลที่เข้ามาถือครองเนี่ยก็จะไม่ใช่บุคคลทั่วไปไม่ใช่บุคคลธรรมดาละแต่เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินกิจการบางอย่างเพื่อให้มันเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมต่อประชาชนในพื้นที่หรือในท้องที่นั้นๆอันนี้ก็จะเป็นการสละในรูปแบบนึงก่อน
0: รูปแบบแรก
1: โอเคทีนี้มาที่รูปแบบที่2ก็คืออยู่ๆก็สมมุติว่าสละคืนมาเลยฉันยักย้ายไปจากภูมิลำเนาแล้วแล้วขอคืนไม่อยู่แล้วถูกหวยไปแล้วนะฮะเออชุบตีไปแล้วนะคืนสปก.มาเท่ากับสิทธิ์ในการทำสวนเดิมนั้นสิ้นลงที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงว่างในเขตสปก.ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เป็นแปลงว่างอันนี้เป็นแปลงว่างเลยนะไม่ใช่มาจากการสั่งสิ้นสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับถ้ามีใครนะครับที่บังเอิญทำสวนอยู่ในละแวกนั้นแล้วเข้าไปถือครองทำประโยชน์ทำสวนขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะจับพิกัดรอบแปลงที่ดินนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำกินถือครองตรงนี้มาได้อย่างไรนะครับแล้วมาสำรวจตรวจสอบกับทางสปก.ก่อนว่า อยู่ในเขตสปก.ที่มีการอนุญาตหรือมีการยกเลิกมีการคืนสิทธิ์แล้วหรือไม่ถ้าคืนสิทธิ์สมบูรณ์แล้วนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับการจัดที่ดินเหมือนการจัดที่ดินครั้งแรกให้กับตัวของผู้ที่ถือครองได้เลยนะครับ
0: ค่ะคือมาเริ่มต้นใหม่กันเลย
1: เริ่มต้นใหม่เลยครับ
0: ค่ะนะคะคือมาเริ่มต้นกันใหม่เลยตรงนี้แล้วก็เอาละค่ะตรงนี้สำหรับในเคสเนี้ยที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่นี้จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
1: ในเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดในเรื่องของแนวเขตนะครับเพราะอยากจะให้ตัวของประชาชนเนี่ยลองใช้แอปพลิเคชันลิงนะครับเหมือนตอนไปยื่นทำสมุดเกษตรเดินจับบริเวณเลยบริเวณรอบแปลงที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับให้มันขึ้นเป็นรูปแปลงแผนที่เนื้อที่โดยประมาณแล้วก็พิกัดตำแหน่งโดยประมาณคร่าวๆจากนั้นนำข้อมูลตัวเนี้ยจะปริ้นออกมาก็ได้หรือจะนำข้อมูลจากในโทรศัพท์ก็ได้นะครับเข้ามาติดต่อที่กลุ่มงานช่างของสปก.เพื่อที่จะขอตรวจสอบว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตสปก.จริงหรือเปล่าอยู่ในเขตเต็มแปลงไหมหรือคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนมากน้อยแค่ไหนจากนั้นถ้าช่างเขาแอปพรูฟยืนยันแล้วนะครับว่าที่ดินบริเวณตรงนี้อยู่ในเขตของสปก.เราแน่นอนนะครับก็ให้ตัวของประชาชนเนี่ยยื่นคำขอที่หนึ่งก็คือรังวัดสองนะครับให้ลงมาที่กลุ่มกฎหมายนะครับแล้วก็ยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินนะครับกับสปก.จากนั้นทางเจ้าหน้าที่นิติกรนะครับเขาก็จะดำเนินการรับคำขอสอบสวนสิทธิ์แล้วก็ตรวจคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวประชาชนเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่จะยื่นคำขอกับทางสปก.ต้องรีเช็คตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำอาชีพทำสวนประกอบเกษตรกรรม 100% ไม่มีอาชีพประจำอื่นใดเลยนะครับและก็ตัวเองกับบุคคลในครอบครัวเช่นคู่สมรสและก็ลูกที่มีอายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยมีที่ดินทุกประเภทที่ดินที่ใช้ทำสวนเนี่ยรวมกันเนี่ยเกิน50ไร่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารีเช็คเบื้องต้น ความเป็นเกษตรกรและที่ดินได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำขอแล้วก็รับการจัดที่ดินตรงนี้ต่อไปได้ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของภารกิจข้อกฎหมายต่างๆนะ
1: ครับ
0: ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ต้องเดินคู่กับกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: นะคะของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะคะที่ได้ขับเคลื่อนตรงนี้กัน
1: ครับ
0: นะคะก็ในช่วงท้ายสุดเลยนะคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้กันบ้างคะ
1: โอเคครับสำหรับพอนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอฝาก2เรื่องหลักๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องระยะของเวลานะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของถ้าใครก็ตามแต่ที่กำลังเข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินสปกที่สปกได้อนุญาตให้กับเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วมีใบสปกแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีชื่ออยู่ในนั้นนะครับอยากจะให้รีบเข้ามาแจ้งการครอบครองกับทางสปกถ้าเขาคนนั้นได้รับที่ดินไปก่อนวันที่9ธันวาคมปี2566ตอนนี้กรมเนี่ยขยายเวลาให้นะครับจากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อปลายปี68ตอนนี้เราขยายไปจนถึงวันที่9ธันวาคมปี2570นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าไปทำโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากสปกโดยตรงก็ให้รีบนะครับเข้ามาแจ้งการครอบครองกับทางสปกให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก็ต้องรีบเข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่สปกจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องตรงกับเคสนั้นๆ นะครับและเรื่องที่2นะครับถ้าเกษตรกรของเราประชาชนของเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทำสวนไปทำธุรกิจส่วนตัวไปทำอาชีพประจำอื่นไปเป็นข้าราชการนะครับก็ขอให้เข้ามาแจ้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาชีพและส่งต่อที่ดินนั้นให้กับคนในครอบครัวของท่านได้ภายใน60วันนับจากวันที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราย้ำกันตรงนี้เลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวท่านญาติของท่านนะคะหรือว่าทายาทของท่านจะเสียสิทธิ์ไม่แจ้งในกรณีเปลี่ยนอาชีพนะย้ำภายใน60วันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับข้อมูลดีๆนะคะที่ทำให้เราได้ทราบในเรื่องของการแจ้งการครอบครองกรณีบุคคลได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก.ได้จัดให้แก่เกษตรกรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอาชีพของเกษตรกรกันด้วยค่ะขอบคุณนายกฤตกรหนูนินผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายนายพันธกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมล์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
15: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
16: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อซุปยายพอทักซองที่แล้วตังที่เลือกไปซื้อนุ่มนะลูกนะ
17: ครับพ่อ
18: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
16: ใช่แค่พนันเรา
19: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075-360-068
20: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะ
21: สวยจัง
22: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
20: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
23: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
24: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
25: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
24: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
25: ร่วมกัน การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
24: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
25: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเราทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับน้องดิววสุรือผมวสุรัตน์วีระสายนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายที่ฝนตกแบบในวันนี้นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เรามาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมช่วงแรกของรายการนะครับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เป็นประเด็นจากส่วนกลางแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องชี้แจงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นะครับที่เกิดขึ้นในทะเลใกล้ชายฝั่งเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาคนที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีเชียงใหม่แล้วก็ลำปางเนี่ยรู้สึกกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยก็ไม่ยอมแจ้งเตือนทำไมก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเคลียร์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ขนาดอยู่ที่ 5.3 ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับยังไม่เข้าข่ายนะครับที่ระบบจะต้องส่งข้อความเตือนภัยหรือก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อันตรายขนาดนั้นแต่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังครับนะครับเราก็เพราะว่าจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ในขอบเขตที่2นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่รอบนอกประเทศไทยซึ่งเกณฑ์ที่จะสตาร์ทเริ่มส่งไอตัวเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขความรุนแรงต้องอยู่ที่ขนาด 6.0 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับครั้งนี้เลยยังไม่มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่กังวลเรื่องของ after shock นะครับตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไม่มีตามมานะครับสบายใจกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ยังไงถ้าอยู่บนตึกสูงก็ขอให้คอยสังเกตสิ่งรอบตัวไว้กันบ้าง นะครับผมว่าอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องมีหูมีตาที่ไวเพราะบางครั้งนะครับผมการระมัดระวังสิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมเพื่อตัวของเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่เป็นสาวกทุเรียนกันบ้างนะครับผมหรือว่าติดตามสกิทบ้านเราในช่วงนี้นะครับก็ต้องมาฟังข่าวนี้กันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้เดินหน้าเต็มสูบเลยนะครับเพื่อดันทุเรียนไทยให้โกอินเตอร์แบบปังกว่าเดิมครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับล่าสุดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรของเรานะครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปดูเรื่องการส่งออกทุเรียนด้วยตัวเองเลยครับ งานนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้ไปเดินดูเฉยๆนะแต่ไปสั่งลุยมาตรการเข้มครับเพราะปีนี้รัฐบาลเขาตั้งเป้าใหญ่มากๆเลยนะครับผมอยากจะดันยอดส่งออกทุเรียนไทยเนี่ยให้ทะลุถึง 150,000 ล้านบาทครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากถ้าดันได้จริงนะชาวเกษตรชาวสวนทุเรียนเนี่ยคงมีแบบจุดพุฉลองกันทั้งประเทศนะครับผมว่านะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาคืออะไรคือตอนนี้นะครับตลาดโลกแข่งขันกันแบบสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในจีนเนี่ยที่เป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณสุริยะได้กล่าวไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แข่งกันในเรื่องของราคาถูกหรือแพงแต่วัดกันที่คุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักครับเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่การแข่งขันนั้นสูงนะครับเรื่องราคาก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปเพราะว่าปริมาณสินค้าในตลาดมันเยอะขึ้นสิ่งเขาเรียกว่าคนก็จะเลือกกันมากขึ้นเพราะมีตัวเลือกเยอะถูกไหมครับที่ไหนนะครับผมที่ราคาใกล้เคียงกันห่างกันไม่มากแต่คุณภาพและความปลอดภัยนะครับแตกต่างกันมากยังไงคนเราก็ต้องอยากกินสิ่งที่เครียกไงปลอดภัยต่อร่างกายเราถูกไหมครับรวมถึงเขาเรียกว่ามีคุณภาพอร่อยนะครับผมไม่หลอกลวงผู้บริโภคนี่ก็คือสิ่งตัดสินเลยนะครับว่าจะไปต่อหรือว่าได้พอแค่นี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราเจอปัญหาที่ทำเอาเสียชื่อทุเรียนไทยอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องทุเรียนอ่อนบ้างเจอหนอนเจอสารตกค้างนะครับผมหรือที่หนักที่สุดเลยคือการเอาทุเรียนนอกมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยครับซึ่งเรื่องนี้ทางจีนก็ซีเรียสแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอไปครับรอบนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอประกาศสงครามกับเหล่าปัญหาเหล่านี้เลยนะครับด้วยนโยบายเด็ดนะครับผม4ไม่ผมจำง่ายๆเลยนะครับคือไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างนะครับเอาใหม่นะ4ไม่ไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ไม่มีสารตกค้างถ้าทำได้นะครับผมบอกว่าผมบอกเลยวงการทุเรียนไทยไปไกลแน่นอนนะครับก็เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาแค่สั่งห้ามเฉยๆนะครับรัฐมนตรีเขาสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแบบจัดเต็มเลยนะครับผมเปิดด่านตรวจปล่อยสินค้ากันยาวๆเลยตลอด24ชั่วโมงนะครับมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระบบดิจิทัลมาช่วยเช็คประวัติต้นทางย้อนกลับได้ด้วยเพื่อไม่ให้ของไปติดค้างจนเน่าเสียที่หน้าด่านนะครับแถมยังมีการเปิดตัวสวนทุเรียนต้นแบบที่เน้นใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดสารเคมีนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกสีเขียวหรือกรีนในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเห็นความตั้งใจแบบนี้แล้วก็ต้องเอาใจช่วยทางท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนเลยนะครับขอให้ปีนี้ทุเรียนไทยนะครับส่งออกได้ราบลื่นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่เป็นชาวสวนทุเรียนก็ขอให้ทำเรื่องเหล่านี้ให้ได้จริงๆแล้วก็ผมว่ายังไงนะครับมันต้องส่งผลดีต่อเราอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับขอให้พรให้ยอดทะลุเป้า 150,000 ล้านบาทอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับผมเพื่อให้ทุเรียนไทยเราเป็นไปได้เขาเรียกว่าติดตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮม

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเคสใหญ่ที่หลายคนกำลังจับตามองครับท่านผู้ชมครับสำหรับอุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับชาวไทยของเราทุกคนเลยนะครับก็คือเรื่องของรถไฟบรรทุกสินค้าที่ชนเข้ากับรถเมล์โดยสารนะครับล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมได้ขยับขยื่นในเรื่องของ

พนักงานขับรถไฟนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะตั้งตัวเป็นเจ้าทุกข์เดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการอุ้มชูผู้ที่กระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราแบ่งไปในเรื่องของความรับผิดชอบทางวินัยนะครับผมเรื่องแรกคืออาญานะครับเรื่องที่สองคือวินัยตอนนี้นะครับต้องมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานนะครับทั้งของรฟท.เองแล้วก็ขสมก.ด้วยนะครับผมแววมาว่างานนี้นะครับโดนกันแบบทั่วหน้าเลยนะครับผมตั้งแต่ระดับคนขับคนปฏิบัติงานนะครับพุ่งไปจนถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเลยนะครับคือถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าหัวหน้าคนไหนปล่อยปละละเลยนะครับหรือไปเซ็นรับรองให้พนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมาทำงานในจุดๆนี้นะครับจะโดนสั่งพักงานและลงโทษทางวินัยตามระเบียบอย่างแน่นอนครับและส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคือไฮไลท์นะครับเป็นมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับรัฐมนตรีสั่งยกเลิกระบบเดิมที่เคยใช้คือวิธีสุ่มตรวจสารเสพติดในอดีตทิ้งไปเลยครับแล้วเปลี่ยนนะครับผมมาใช้มาตรการปูพรมตรวจสารเสพติดแบบ 100% กับพนักงานขับรถทุกคนครับย้ำเลยนะว่าไม่มีการปล่อยสักคนเดียวเราจะทำการตรวจให้ครบ 100% นะครับย้ำว่าก็เป็นทั้งของรฟท.ด้วยขสมก.แล้วก็รวมถึงหน่วยงานขนส่งอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะทางรางนะครับแถมยังต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์กันเป็นประจำในทุกวันครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมาตรการที่จริงๆแล้วคนไทยก็อยากให้มีมานานแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็มองว่าถ้าทางรัฐบาลได้ดำเนินการขนาดนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือเหมือนเป็นการปฏิวัติวงการในเรื่องของการแบบทำให้ระบบการขนส่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในปัจจุบันเนาะก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับผมต่อทั้งผู้โดยสารเองแล้วก็ต่อหน่วยงานเองเพื่อทำไมถึงพูดว่าเป็นผลดีต่อหน่วยงานก็เพราะว่าในอนาคตจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ความน่าเชื่อถือความเขาเรียกว่าความไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีให้ต่อหน่วยงานเนี่ยจะได้ไม่หายไปเหมือนในช่วงเวลานี้นะครับเอาละมาที่เรื่องต่อไปนะครับผม เป็นเรื่องของขออภัยครับเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ต้องฟังข่าวนี้เลยนะครับเป็นประเด็นร้อนแบบโอ้ร้อนฉาเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับล่าสุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดูที่ดูแลในเรื่องของสคบเนี่ยสั่งด่วนเลยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุระทึกขวัญรถไฟฟ้ายี่ห้อหรูนะครับวอลโว่รุ่น EX30 นะครับผมเกิดไฟไหม้คาบ้านคนไทยเลยขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่นะครับผมเมื่อช่วงค่ำวันที่15พฤษภาคมนะครับทำเอาเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็คนแถวนั้นนะขวัญผวากันไปหมดเลยนะครับเพราะมันเสี่ยงในเรื่องของทั้งชีวิตของคนในบ้านแล้วก็ผู้ที่จะขับขี่นะครับรวมถึงทรัพย์สินด้วยเพราะว่าคนที่ขับวอลโว่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องมีฐานะประมาณนึงถ้าเกิดวันนั้นดันไม่มีคนอยู่บ้านหรือหลับนอนกันแล้วเกิดไฟไหม้ในช่วงเวลายามวิกาลขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมว่ามีร้อนมีหนาวกันบ้างแหละครับนะเรื่องนี้นะครับมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางวอลโว่ประเทศไทยเขาเคยมีหนังสือแจ้งเตือนลูกค้ามาแล้วนะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้มันอาจจะมีความร้อนสูงเกินไปนะครับก็เลยขอให้ลูกค้าเนี่ยชาร์จไฟไม่เกิน 70% ไปก่อนนะครับผมเป็นการชั่วคราวแล้วตอนนี้ก็ระงับการขายรุ่นนี้อยู่ก็คือมีการเตือนออกมาแล้วนะแต่จริงๆผมก็มองว่าแค่ตื่นเฉยอาจจะยังไม่ได้แต่ก็อยู่ที่มาตรการของแต่ละบริษัทด้วยนะครับปัญหาคือมีลูกค้าส่งเรื่องร้องเรียนไปที่สคบแล้วนะครับถึง45รายว่ายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมจนกระทั่งมันได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริงๆนี่แหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านรัฐมนตรีสุภมาศเลยมองว่ามาตรการแค่บอกให้ลูกค้าชาร์จไม่เกิน 70% เนี่ยมันไม่พอกับความปลอดภัยแล้วนะครับแถมรถราคาตั้งหลายล้านเนี่ยจะมาให้ชาร์จแค่นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมตอนนี้สคบเลยส่งหนังสือนะครับเรียกตัวแทนบนบุประเทศไทยเข้าชี้แจงด่วนเลยในวันพฤหัสบดีที่21นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโดยจะจี้ถามเป็นคำถามแบบหลักๆ3ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับคือเรื่องแรกนะครับแผนการเรียกคืนรถรุ่นนี้ที่มีอยู่ในไทยเนี่ยทั้งหมด 1,688 คันเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กำหนดเวลาจะเสร็จเมื่อไหร่คือต้องชัดเจนนะไม่ใช่แบบ
เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยว

0: เสร็จเดี๋ยวทำมันไม่ได้นะครับผมต้องมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับส่วนคำถามที่สองคือประเด็นที่สองเนี่ยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแบตเนี่ยจะเยียวยายังไงรถคันตั้งหลายล้านเอารถเขาไปเปลี่ยนเอารถเขาคืนเนี่ยในเขาเสียเงินไปแล้วจะทำยังไงจะเยียวยากับลูกค้าเหล่านี้ยังไงนะครับและประเด็นที่สามเนี่ยสาเหตุไฟไหม้เคสล่าสุดเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการเตือนมาแล้วว่าอาจจะมีความร้อนสูงเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ต้องมองว่าทางวอลโว่เองก็จะต้องเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบแล้วพบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมการชี้แจงประเด็นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยจะต้องรับรู้มีสิทธิ์ที่ได้จะได้รับรู้นะครับผมนอกจากนี้นะครับสคบ.ยังเตรียมเดินหน้าใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยโดยจะเสนอให้กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทั้ง45รายที่ร้องเรียนเข้ามาด้วยครับรัฐมนตรีนะครับก็เลยย้ำเลยนะครับว่างานนี้เป็นบททดสอบสำคัญของค่ายรถหรูอย่างวอลโว่เลยนะครับว่าจะแสดงความผิดชอบต่อผู้บริโภคไทยยังไงนะครับและทางภาครัฐเนี่ยจะไม่ปล่อยให้คนไทยต้องแบกรับความเสี่ยงอยู่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือเจอปัญหาความปลอดภัยของรถยี่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนสคบ1166ได้เลยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับเพราะว่าจบไปแล้วของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพบกับข่าวสารในของฝั่งอันดามันของเรานะในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามกันนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับบอกเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมที่ลานอาชีวสัมพันธ์นะครับร้อนระอุอย่างกับไฟเลยนะครับเพราะว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับเขาเปิดบ้านระเบิดความมันจัดงานแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับโลกในชื่อ The Master World Bartending Championship 2026นะครับงานนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาชีวะภูเก็ตนะครับร่วมกับสมาคมบาร์เทนเดอร์เอเชียแล้วก็บริษัทบ้านทอมจำกัดนะครับเพื่อมาเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ1ครับผมมือ1ของไทยเนี่ยเพียงแค่5คนเท่านั้นจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด17คนเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปลุยศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปครับบรรยากาศในงานนะครับคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยเพราะมีงานสัมมนาเรื่องเทรนด์เครื่องดื่มแล้วก็เล่าท้องถิ่นครับก็ต้องบอกว่าจนกระทั่งมาถึงช่วงไฮไลท์ตอนทุ่มตรงเนี่ยกับการแข่งขันประเภท Thailand Flair Master หรือโชว์ลีลาควงเช็คเกอร์ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมีความแบบน่าสนใจมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงยันช่วงกลางคืนกลางค่ำเลยนะส่วนตัวนะครับผมเพื่อนผมที่ได้ไปทำข่าวเนี่ยแล้วก็ส่งภาพส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูผมต้องบอกเลยว่าเด็กไทยครับผมหรือคนไทยเนี่ยมีความสามารถที่สูงนะจริงๆผมว่ามองว่าไม่น่าจะแพ้ชาติไหนนะครับผมก็ต้องไปดูนะครับว่าจะสามารถในระดับนานาชาติเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ต้องหินมากๆจริงๆนอกจากในเรื่องของการแข่งขันที่แบบหินแล้วยังมีสิ่งที่หินกว่านะครับผมก็ต้องเรื่องนี้ต้องบอกกันเลยว่าขอชมผู้ที่จัดงานนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยที่ภูเก็ตเมื่อคืนก็ต้องบอกเลยว่าลมแรงแบบไม่ได้แค่พัดแบบเบาๆอ่ะพัดเยอะมากแรงมากทุกคนถ้าบอกว่าเป็นพายุที่อยู่ในร่มนี่ก็ยังได้เลยนะครับซึ่งในวงการเขาเรียกว่าวงการควงขวดหรือบาร์เทนเดอร์เนี่ยลมถือเป็นอุปสรรคตัวอากาศนะจริงๆสำหรับการที่จะแบบมาโชว์ลีลาการโยนขวดการเช็คตัวขวดเนี่ยมันยากนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวน้องๆเองเนี่ยก็นักศึกษาชีวะภูเก็ตนะครับที่ลงแข่งเนี่ยดีกรีแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้คนที่เข้าแข่งขันนะครับผ่านเวทีระดับโลกกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับผมพอถึงเวลาโชว์จริงแล้วไม่มีใครหวั่นเลยนะครับสะบัดลวดลายควงขวดโยนเชคเกอร์กันแบบมืออาชีพสุดๆนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ของแฟนๆที่แห่กันมาให้กำลังใจจนแบบแน่นลานแข่งขันเลยนะครับสนุกสนานแล้วก็ลุ้นกันตัวกงเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่แค่คนแข่งนะที่ลุ้นคนจัดงานก็ลุ้นนะครับลมก็แรงจะไปควบคุมสภาพอากาศก็ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเต็มที่ทั้งผู้จัดงานเอ้ยคนแข่งเอ้ยผู้มาเชียร์ก็เต็มที่ลมฝนแค่ไหนก็ไม่กลัวไม่หวั่นนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะเราได้ท็อป5ตัวแทนประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งน้องๆทั้ง5คนเนี้ยไม่ต้องพักกันเลยเพราะต้องลุยต่อในศึกระดับนานาชาติทันทีเลยครับตั้งแต่วันนี้เลยนะจนยาวจนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับโดยความมันเนี่ยหลังจากนี้จะย้ายไปกระจายตามคลับชื่อดังต่างๆย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับใครที่อยู่ภูเก็ตหรือมีแพลนจะไปเที่ยวช่วงนี้แนะนำเลยลองแวะไปชมไปเชียร์กันได้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยกระดับวงการบาร์เทนเดอร์ไทยให้กูอินเตอร์อย่างแบบแน่นอนแท้จริงเลยนะครับก็ไปเชียร์คนไทยก็ได้นะครับหรือจะเชียร์ช าติอื่นก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมแบ่งใจให้คนไทยของเราด้วยนะครับเพราะแน่นอนว่ายังไงความชอบเราไม่เหมือนกันแต่อย่างผมเนี่ยเอาใจช่วยคนไทยอย่างแน่นอนเพราะเราอยากให้คนไทยนะครับดังไกลนะครับผมถึงระดับโลกนะครับก็เอาใจช่วยกันได้นะครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องราวดีๆจากเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตของเรามาเล่าให้ฟังครับตอนนี้ภูเก็ตของเรากำลังเตรียมพร้อมรับมือการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคม2519ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครับทางโรงเรียนพัชรบริบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์เลยนะครับเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการอบรมในโครงการภูเก็ต Inspire Education Hub ครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อหลักสูตรนะครับมีผู้จบการศึกษาหล่อหลอมนะครับออกมาเป็นมืออาชีพเนี่ยทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับบรรยากาศในงานต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากทั้งภาครัฐเองนะครับผมแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีแบบพร้อมเพรียงนะครับผมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตัวแทนจากการหอการค้าจังหวัดนะครับประธานกลุ่ม YEC สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบรวมไปถึงผู้บริหารจากโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตแคร์บริบาลครับที่มาร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆในครั้งนี้นะครับผมแม่ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าอบรมแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะเข้าไปทั้ง20คนเนี่ยครับจะเข้าไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นะครับช่วยกันสร้างสังคมแห่งการดูแลที่ยั่งยืนครับให้ภูเก็ตบ้านเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมทุกคนด้วยนะครับผมเอาล่ะมาที่ในเรื่องของเขาเรียกว่าการฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับผมในเรื่องของการประกาศเชิญชวนต่างๆนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วนะครับก็ได้มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์นะครับผมเป็นถนนคสลซอยเกาะแก้ว22นะครับทับ3หมู่ที่5ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding นะครับผมราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 1,905,100.29 บาทครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่จำนวน1รายการนะครับผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดขึ้นจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20 พฤษภาคม 2569นะครับระหว่างวันที่ขออภัยครับระหว่างเวลา9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะครับซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมจากเทศบาลนครภูเก็ตนะครับมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมเสียงตามสาย32ชุมชนครับภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตด้วยวิธีการ e-bidding เช่นกันนะครับผมซึ่งมีราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น57,480,000 บาทถ้วนนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเทศบาลนครภูเก็ตไปได้นะครับเอาล่ะภูเก็ตของเราหมดแล้วเนาะไปต่อกันที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้านนะครับจังหวัดข้างเคียงจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานะครับจังหวัดระนองครับล่าสุดนะครับมีการขยับตัวครั้งสำคัญเพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้ปังและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคม2519ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันบีน้อยนะครับได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครับหรือที่เราคุ้นหูในกระผมกันในชื่อมผช.นั่นเองครับท่านผู้ว่านะครับบอกเลยนะครับว่าตรามผช.เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยในการยกระดับสินค้าชาวบ้านนะครับเพราะมันคือตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานะครับซื้อได้อย่างมั่นใจแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งในการประชุมรอบนี้มีการพิจารณาอนุมัติให้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับล็อตใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับถึง11 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันเลยนะครับผมมีตั้งแต่ในเรื่องของเสื้อผ้าสำเร็จรูปงานประดิษฐ์จากผ้านะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวงานเรซินแล้วก็ของกินอร่อยอร่อยอย่างกล้วยอบไข่เค็มทุเรียนกวนนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากดิ้นด้วยนะครับผมถ้าเรามาดูสถิติตัวเลขเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระนองเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้จังหวัดระนองมีสินค้าชุมชนที่ได้ป้ายมาตรฐานมพช.เนี่ยการันตีไปแล้วรวมทั้งสิ้น116ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหมดเลยนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้ของที่ระลึกไปจนถึงสมุนไพรต่างๆนะครับทางจังหวัดก็ยืนยันนะครับว่าไม่หยุดแค่นี้แน่นอนพร้อมเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็กลุ่มแม่บ้านในชุมชนนะครับให้พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไปครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็ดันเศรษฐกิจเมืองระนองให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับใครแวะไปเที่ยวระนองเนี่ยก็อย่าลืมมองหาป้ายมปช.กันนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนกันเยอะๆครับเพื่อประเทศไทยของเราแล้วก็ชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับถัดไปที่จังหวัดใกล้เคียงกันอีกนิดนึงนะครับพังงาครับผมล่าสุดนะครับเยาวชนพังงาบอกเลยว่าสุดยอดคว้าทองคว้าเหรียญทองนะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดพร้อมนักกีฬาเด่นแล้วก็โค้ชดีเด่นนะครับที่สุราษฎร์ธานีเกมก็ต้องบอกเลยว่าว้าวสุดๆเลยนะครับจังหวัดพังงานะครับยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับผมสุราษฎร์ธานีเกมนะครับโดยล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาเยาวชนพังงาสามารถคว้าเหรียญทองนะครับผมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลได้นะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดนะครับผมประเภททีมชายมาครองได้สำเร็จนะครับพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพังงาทั้งจังหวัดเลยนะครับความสำเร็จครั้งนี้จากผลงานอันยอดเยี่ยมของนายศตวรรษพิมพ์โสภาหรือน้องอามนะครับผมอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองแล้วก็นายสุประโชคสมุทรสารันอายุ18ปีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่ร่วมกันโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศครับนอกจากนี้นะครับนายศตวรรษพิมพ์โสภายังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นในขณะที่นายณฤณัชชัยเจริญนะครับผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเนี่ยได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นด้วยนะครับก็สะท้อนนะครับถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างรอยยิ้มและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพังงาของเราพร้อมเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ก้าวเดินตามความฝันในเส้นทางกีฬาอย่างภาคภูมิใจนะครับก็ง่ายๆสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนให้กับผู้ที่แบบยังไม่กล้าที่จะก้าวเดินในเส้นทางต่างๆที่ตัวเองอยากจะทำนะครับผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่จะแบบจุดประกายความฝันของใครหลายๆคนได้นะครับผมขยับมาที่อีกนิดนึงนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับมีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเด็กไทยมาฝากกันนะครับคราวนี้เป็นคิวของวงโยธวาทิตโรงเรียนอมมาตย์พาณิชย์นุกูลนะครับผมจากจังหวัดกระบี่ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานระดับประเทศมาหมาดๆเลยนะครับผมล่าสุดน้องๆนะครับได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการด้วยนะครับให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกใหญ่ในระดับโลกนะครับในรายการ Drum Corps Asia นะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนครับอยากตาตรงนี้มีเขาเรียกว่าเสาเอฟเฟกต์ให้ผมจะกดเสียงปรบมือรัวๆให้แบบอย่างนี้เลยนะครับผมดีใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับช่วงนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีนะครับผมเอาล่ะก็งานนี้ท่านผู้ว่ากระบี่ก็ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะครับถึงขั้นมานั่งแท่นประธานแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่ายืนยันว่าทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนน้องๆเนี่ยขออภัยครับสนับสนุนวงโยธวาทิตเหล่านี้นะครับผมเต็มที่เลยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การไปแข่งดนตรีนะครับแต่คือการพาน้องๆนักเรียนเนี่ยแล้วก็คุณครูรวม80ชีวิตเนี่ยไปประกาศศักยภาพของเด็กไทยนะครับแล้วก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ให้ชาวโลกได้รู้จักก็คือเรียกได้ว่าไปเปิดตัวอย่างอลังการให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่านี่แหละกระบี่เมืองไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับตอนนี้นะครับเรื่องการซ้อมบอกเลยว่าเข้มข้นแบบโอ้โหเหนียวหนืดเลยนะครับผมส่วนเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหายห่วงนะครับผมเพราะว่ามีภาคเอกชนเข้ามาดูแลอย่างจัดเต็มเลยนะครับทั้งเรื่องที่พักอาหารการกินรวมถึงแพลนพาน้องๆไปทัศนศึกษาเปิดโล่งกว้างโลกกว้างนะครับผมหลังแข่งเสร็จด้วยนะครับก็เอาใจช่วยน้องๆจริงๆนะครับผม แต่ต้องบอกว่าการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกในครั้งนี้ก็ต้องใช้ทุนไม่น้อยนะครับทางสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเลยเปิดช่องทางระดมทุนที่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้แค่การรับบริจาคอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีเสื้อเยื้อรุ่นพิเศษนะครับผมกิฟต์เซตของที่ระลึกรวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตแล้วก็น้ำชาการกุศล นะครับใครที่อยากร่วมส่งแรงใจแล้วก็แรงทุนนะครับช่วยสนับสนุนให้เด็กไทยเนี่ยได้ไปโบยบินโลดแล่นมีแสงอยู่บนเวทีโลกก็สามารถร่วมสนับสนุนได้ผ่านทางโรงเรียนได้เลยนะครับมาร่วมเชียร์น้องๆไปด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ภาคภูมิใจเนาะในประเทศไทยของเรานะครับคือจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับมีศักยภาพสูงในหลายๆด้านเลยนะครับการที่ถ้าผู้ใหญ่ได้เห็นถึงศักยภาพตัวนี้และผลักดันออกมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจต่อตัวน้องเองแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องต่อผู้ที่สนับสนุนเด็กๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเยาวชนก็ถือเป็นกำลังสำคัญแรงสำคัญของประเทศไทยของเราที่จะเขาเรียกว่าผลักดันอุ้มชูประเทศไทยไปสู่อนาคตที่เขาเรียกว่าสดใสและก็ยั่งยืนนะครับการที่เราสามารถนำศักยภาพต่างๆของเด็กออกมาแบบดึงออกมาให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตขอไปครับในจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงผมนึกขึ้นได้เนาะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับอาทิตย์นี้ศุกร์นี้วันศุกร์นี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายแล้วของตลาดไทยช่วยไทยนะครับผมใครนะครับที่มองหาสินค้าราคาประหยัดสินค้าธงฟ้านะครับผมแล้วก็ศูนย์รวมสินค้าต่างๆอาหารการกินของชงของใช้นะครับถ้าสนใจไปที่ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับศุกร์นี้เป็นศุกร์สุดท้ายแล้วซึ่งการต่อเรื่องของเขาเรียกว่าตลาดไทยช่วยไทยจะมีต่อไหมก็ต้องติดตามในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกันต่อนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูกันได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมไปมาแล้วรอบหนึ่งอาทิตย์ที่2ของเดือนเลยนะครับก็คือสุกที่2ของเดือนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าของกินเยอะมากของใช้ก็เยอะมากเช่นกันแล้วก็ราคาถูกด้วยโดยเฉพาะไข่ไก่เนี่ยโอ้บอกเลยนะครับทั้งคนขับรถที่พาผมไปพี่ๆที่ทำงานก็โอ้ฝากด้วยน้องน้องพี่ไม่ได้ไปในทำงานอยู่พอดีผมลงพื้นที่ไปทำคลิปวิดีโอไปโปรโมทไปช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้พอดีโอ้โหผมนี่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าสินค้าราคาถูกเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แบบเป็นที่น่าสนใจแบบเยอะมากเลยนอกจากไข่ไก่ก็ยังมีในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมถึงผงซักฟอกของใช้ซันไลเอ่ยอะไรเอ่ยมีเยอะมากจริงๆนะครับในส่วนของภูเก็ตเนี่ยที่ว่าการอำเภอวันนั้นที่ผมไปนะครับก็ได้เจออีกอย่างนึงเลยที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของคนไทยได้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชายนะครับก็คือบริการตัดผมฟรีนะครับผมก็คือคนที่มาตัดผมเนี่ยก็ได้ฝึกปรือฝีมือไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าโอ้ตัดไม่เป็นออกมาเป็นอะไรไม่ดูนะครับทุกคนเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพแล้วแค่จะต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ให้บริการฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนในจังหวัดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัสกันดูนะครับว่านโยบายรัฐบาลตัวนี้เนี่ยจริงๆช่วยได้เยอะมากเลยแล้วก็รวมถึงอีกเรื่องนึงที่เขาได้คิกออฟกันไปแล้วก็คือเรื่องของรถพุ่มพวงนะครับที่นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยกระจายตัวสู่เขาเรียกว่าชุมชนแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับใครที่เห็นแล้วก็แบบว่าไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยมิจฉาชีพเอาของปลอมมาหรือเปล่าทำไมถูกจังเลยแม่งบางอย่างลดแบบ 50% 60% ทำไมมิจฉาชีพหรือเปล่านะไม่ใช่ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าลดภาระค่าของชีพบวกกับลดภาระในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานนะครับผมพลังงานตอนนี้ที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับจากวิธีที่เขาจะให้เราเนี่ยมุ่งหน้าไปหาสินค้าราคาประหยัดเองเขาก็กลับกันนะครับผมจากที่เราต้องรวมกันโอ้10-20บ้านเนี่ยพุ่งไปใช้น้ำมันแต่ละบ้านแต่ละรถคนละคันเนี่ยมี20คันพุ่งไปที่เดียวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดสลับกันดีกว่านะครับผมก็คือเอารถพุ่มพวงไม่ว่าจะเป็นรถซาเล้งรถ3ล้อรถกระบะเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นแล้วก็คือนี่แหละครับรถพุ่มพวงก็คือกระจายสู่ชุมชนเองง่ายๆนะครับให้เรานึกภาพถ้าเรามีตลาดนึงเนี่ยเป็นตลาดสินค้าราคาประหยัดแล้วบ้าน20บ้านในชุมชนเราเนี่ยโอ้ยอยากจะไปกันมากเลยแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คนละคันนั่งได้2คนเนี่ย ก็ต้องไปกันโอ้ย20คันไปสู่ตลาดน้ำมันก็เปลืองวิกฤตพลังงานก็มีอยู่นะครับผมเขาก็เลยใช้วิธีสวนทางกันเปลี่ยนจากรถ20คันที่พุ่งไปหาจุดๆเดียวใช้เป็นรถ1คันที่ไปหาคนในทุกจุดแทนนะครับผมก็มองว่าเป็น1นโยบายสำคัญที่ใช้ในเรื่องของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะได้ผลมากๆนะผมต้องดูผลลัพธ์นะครับว่าหลังจากที่จบในเรื่องของการนำรถพุ่มพวงออกไปกระจายสู่พื้นที่ต่างๆแล้วจะเป็นอย่างไรผลตอบรับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาที่ได้เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงเราคงคิดว่าไม่น่าจะทิ้งโครงการนี้ไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆปัญหาส่วนไหนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะครับเอาล่ะก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักมากเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะครับใครที่ทำงานกลางแจ้งนะครับผมตอนนี้ก็ไม่แจ้งแล้วแหละท้องฟ้าก็คืออยากให้ระมัดระวังในเรื่องของไข้ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้วัฏทานตาก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงถึงในประเทศไทยของเราจริงๆไม่แน่ใจว่าสถิติได้มีการอัปเดตหรือยังนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่ผมทราบก็คือยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยของเราแต่ว่ามีอยู่ในประเทศใกล้เคียงครับก็ขอทุกท่านก็เฝ้าระวังนะครับไม่ใช่แค่ไวรัสฮันตาแหละแต่เป็นโรคที่มากับฝนเอ่ยไข้เอ่ยมือเท้าปะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระมัดระวังฮ่องกงฟุตก็สำคัญนะครับผมระมัดระวังกันให้ดีน้ำแจ้งเตือนเรื่องน้ำเนี่ยก็สำคัญเช่นกันนะครับติดตามเขาเรียกว่าเพจของทางรัฐบาลของหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่านไว้ให้ดีนะครับเผื่อวันไหนเขามีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าวันพรุ่งนี้มีฝนตกหนักน้ำอาจจะท่วมใช้คำว่าอาจจะนะถ้าระบายไม่ทันหรืออะไรขัดข้องเราจะได้แบบเตรียมตัวได้ทันรับมือได้ทันนะครับจะได้ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนที่เรามีเอาไว้ในบ้านของเราอย่างเสียเปล่านะครับผมแล้วครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมกับรายการเล่าข่าวดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระสายน้องดิววสุแล้วก็พี่หนึ่งนะครับผมพี่ช่างที่คอยควบคุมรายการให้ผมเนี่ยก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอก.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดิแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: อาเซียนศูนย์กลางโลจิสติกแห่งเอเชียก้าวไกลสู่เวทีโลกด้วยโครงข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยง10ประเทศสู่ตลาดโลกทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเราเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ขยายการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต
14: เชื่อมต่ออาเซียนเชื่อมอนาคตก้าวไปพร้อมกันสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับโลก
13: อาเซียนพัฒนาเชื่อมโยงก้าวไกลรวมสื่อสารโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: สุขจริงสุขกั ังที่พังงา
12: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
16: ปากรู้คนเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้คนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควันเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัข กัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
18: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
17: เมื่อถูกสุนัข กัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
18: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการโดยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่19นะคะพฤษภาคม2000ประธานโทษค่ะในวันอังคารนะอังคารที่19นะคะพฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะแล้วก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่า กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงเรื่องราวดีๆนะคะที่มีการจะเตรียมเสนอนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณากันด้วยนะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยผลงานเพลงของปากหวานนะคะปากหวานจนแบบว่าจะก้าวกระโดดไปจนถึงวันศุกร์แล้วนะทั้งที่ในส่วนของวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารเองนะคุณผู้ฟังนะรีบร้อนไปไหนเนี่ยในส่วนของวันนี้ค่ะผู้ฟังทักทายไปยังทุกท่านเลยนะเพราะว่าโซนของบรรยากาศในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยบรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะเหมือนเช้านี้เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากจะลุกขึ้นมาจากที่นอนเลยเพราะว่าเสียงฝนเสียงทั้งลมเสียงอะไรเยอะแยะกันเลยทีเดียวทำให้เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากจะนอนต่อนะคะผู้ฟังถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคงจะดีนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามีหมอกเต็มเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะฝนตกกันหรือเปล่านะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะคะระนองโซนเดียวกันนะคะก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะพื้นที่เป็นอย่างไรก็มาเล่าอัปเดตกันนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมไปถึงน้องหาเองได้มีการรับทราบถึงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกระทรวงการคลังนะเขามีการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะเพื่อมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังนะคะเสนอโครงการไทยช่วยไทยเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยมีการเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังเองก็ได้มีการเสนอนะคะปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะเพื่อที่จะรองรับการกู้เงินภายใต้นะคะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินประมาณ400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็นำผลการหารือหรือข้อเสนอนะคะจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่แล้วก็รายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดนะคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีการใช้ในส่วนของรถมีนะก็จากที่เราได้ดูในส่วนของรถมีที่มีการถูกรถไฟนะคะพุ่งชนนะคะก็เป็นการขยายผลนะคะในส่วนของการที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรวมไปถึงมีการสั่งสคบค่ะขยายผลเหตุรถมีสาย 4-3E ผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียก 4,300 บาทนะอันนี้เรื่องของการขับขี่รถบนถนนหนทางนะคะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็กำกับดูแลนะคะโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้มีการสั่งสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางค่ะเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังก็จะมีในส่วนของพนักงานขับรถเนี่ยขับรถด้วยความเร็วสูงนะคะมีทางโค้งนะทำให้ผู้โดยสารหญิงนะคะผู้สูงอายุล้ม
ศีรษะกระแทกกระจกแตกแล้วก็ถูกเรียกเก็บค่าเสียหายประมาณ 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการสั่งการนะว่าจะต้องสะท้อนเรื่องของบทลงโทษหรือว่าความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสารนะก็มีการชี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสะท้อนถึงการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะใน2ประเด็นหลักก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายค่ะโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความไม่ประมาทประทานโทษค่ะความประมาทนะของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อค่ะทั้งนี้ก็มีการย้ำนะคะโดยนางสาวสุภมาศนี่ค่ะกล่าวนะคะว่าย้ำผู้ประกอบการเองหรือว่าขนส่งทุกรายเนี่ยทั้งรัฐหรือว่าเอกชนนะคะเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วเนี่ยหน้าที่แรกก็คือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอนะคะและห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดและทั้งนี้ค่ะขอฝากพี่น้องประชาชนหากเจอเหตุลักษณะนี้นะคะอย่ายอมจ่ายภายใต้แรงกดดันเพื่อที่จะบันทึกหลักฐานก็สามารถที่จะแจ้ง191หรือร้องเรียนสคบได้ทันทีค่ะสำหรับผู้บริโภคนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในช่วงแรกนะที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

ละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนนะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของการหารือนะคุณผู้ฟังในเรื่องของการที่คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะตามที่เป็นข่าวกันนะก็มีการถกกันว่าในส่วนของการเอาผิดนะคะในเรื่องของน้ำมันที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นหลากหลายสถานีเนี่ยมีการกักตุนน้ำมันนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็เอาผิดผู้ค้าน้ำมันนะคะที่เก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดค่ะพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการระบุนะคะว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหาการกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตสงกรานต์ค่ะสงครามระหว่างตะวันออกกลางนะพบผู้ค้าบางรายเนี่ยมีการฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินนะคะชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพบนะคะว่าฝ่าฝืนนะคะผู้ฝังกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองค่ะและสุราษฎร์ธานีนะพบความเชื่อมโยงนะคะถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังค่ะมีกระแสเงินสดเนี่ยมีการหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายนะคะก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตราจารย์มาตรา 7นะพร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินคดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าน้องฮาดูแล้วเนี่ยในส่วนของโรคในช่วงนี้นะผู้ฟังนะในส่วนของกรมการแพทย์ก็ได้มีการยืนยันยังไม่พบการระบาดนะคะโรคอีโบลาค่ะในไทยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดในพื้นที่เป็นภาวะฉุ

ฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะก็ทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในส่วนของทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสนะคะที่มีความรุนแรงสูงแล้วก็ติดต่อผ่านเลือดนะคะสารข้างหลังของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการรุนแรงก็จะแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตค่ะและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศนะคะหรือเหมือนโรคโควิด-19 นะปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยซึ่งทั้งนี้ค่ะอาการเริ่มต้นของโรคนี้นะอาจจะคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนแต่บางรายเนี่ยก็อาจจะมีเลือดนะคะออกมาผิดปกติแต่ถ้ารับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโดยในส่วนของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงก็คืออันตรายการถึงเสียชีวิตนะคะแต่ด้วยลักษณะของโรคเนี่ยที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแล้วก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดต่อนะคะติดเชื้อทางอากาศบางชนิดแต่สำหรับการรักษาปัจจุบันนะคะก็ยังคงเน้นการดูแลตามอาการแต่มียาที่รักษาจำเพาะบางชนิดด้วยที่จะมาช่วยลดความรุนแรงของโรคค่ะโดยในส่วนของอีโบลาบางสายพันธุ์เนี่ยรวมไปถึงวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะแม้ประเทศไทยเองยังจะปลอดการระบาดโรคอีโบลาค่ะแต่กรมการแพทย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษานะคะรวมไปถึงระบบห้องที่มีการแยกนะคะห้องแยกนะอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตโดยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: หรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะในพื้นที่จังหวัดพังงานนะกับการที่อีกไม่กี่วันนะตั้งตารอสำหรับเรื่องของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของการเดินขบวนนะคะในวันเสาร์ที่23ค่ะ23นี้นะคะก็จะเป็นการเดินขบวนนะคะสุดตระการตานะก็จะมีเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนนี่ละค่ะตั้ง8อำเภอนะมาร่วมกันเดินนะคะกว่า 3,000 คนก็เลยทีเดียวค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา นะคะก็จัดใหญ่กันทุกๆปีปีนี้ก็พิเศษสุดๆนะคะครบ2มาพิเศษสุดๆเหมือนที่น้องหาได้เกินไปนะมากันที่อีก1ประเด็นนะคะในเรื่องของเดี๋ยวน้องหาดูก่อนนะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของจังหวัดพังงา นะก็ทางด้านของอบจ.พังงาสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเขาจะมีการวิ่งเทรลนะอบจ.นะคะกระโปรงเทรลค่ะผู้ฟังนะก็มีการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลในวันที่6ถึง7มิถุนายนก็คือเดือนหน้าที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจะมีการรับสมัครนะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30พฤษภาคม2569โดยกิจกรรมนะคะผู้ฝังก็จะเป็นการเดินการวิ่งในเส้นทางป่านะคะป่าใต้นะคะป่าใต้นะที่ไม่ใช่แค่มีแค่ตรงต้นไม้อย่างเดียวแต่อาจจะมีสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่วิ่งไปชิมผลไม้ไปอย่างเช่นวิ่งไปแล้วก็ชิมทุเรียนสาลิกาไปอันนี้ก็บรรยากาศโคตรดีเลยนะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีการได้ทานมังคุดที่พังงาแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้เพราะว่าจะเป็นในส่วนของการจัดที่เป็นหน้าของผลไม้จริงๆเทศกาลของผลไม้จริงๆโดยเอาเรื่องของการกีฬาการวิ่งนี้ละค่ะมาแมกกันก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะ6ถึง7มิถุนายน6ถึง7มิถุนายน2569นี้นะคะสำหรับงานเทรลนะกระโปรงวิ่งเทรลนะคะก็จากที่สัมผัสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่ากระแสการตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าใครที่ไม่เคยกินทุเรียนสาลิกาใครที่ไม่เคยกินมังคุดที่พังงาก็มาลองชิมมาวิ่งไปด้วยมาออกกำลังกายไปด้วยมาเบิ้ลไขมันมาได้เหงื่อแล้วก็ได้ชิมในส่วนของทุเรียนกันด้วยค่ะก็เชิญชวนนะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของการที่มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาซึ่งหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบนะคะในส่วนของการวิ่งก็เขาก็จะมีในรูปแบบของจัดกิจกรรมโดยททสำนักงานพังงาค่ะเขาก็มีการปักหมุดนะทั้ง36สวนนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนี้ละค่ะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยสามารถที่จะไปชิมทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาได้แบบสดๆจากสวนแท้ๆเลยค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้เขาจะมีการแปะนะคะว่าพิกัดสวนไหนอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเส้นทางนะคะ1ปีมีครั้งเดียวเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยผลผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆของเกษตรกรเนี่ยมีปริมาณมากเพราะอะไรเพราะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผลไม้ผักหรือว่าในส่วนของน้ำทะเลต่างๆเนี่ยบริบูรณ์มากนะคะผู้ฟังนะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่พลาดโอกาสนะวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะปักหมุดสวนทุเรียนได้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงานะตั้ง36สวนนะคะที่มีการบริการแล้วก็ทำประทานโทษนะ34สวนนะคะไม่ใช่36นะ34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะนำ
ความอร่อยความมันราชาแห่งผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยมาถึงที่นะคะก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะกับทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงากันด้วยนะคะกับพิกัดที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยวคงต้องลาด้วยผลงานเพลงนี้ละกันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะผู้ฟังนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขับขี่รถบนท้องถนนก็ระมัดระวังอันตรายแล้วก็ขับช้าๆอาจจะถึงช้าแต่มีความปลอดภัยดีกว่าขับรถเร็วเราไม่รู้ว่าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้ในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000 ล้านบาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วน นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากตำแหน่งเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอโกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2.20 บาทอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็แจ้งมาเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
2: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดเครือข่ายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
14: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
15: นายนเรนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
16: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดิน สู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
17: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายยออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
18: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2500

0: ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
2: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
1: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีแจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยก ทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัย

0: ลูกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวตในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอลมัดได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชันขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซุปเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยโรเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมคเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่า กลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีเวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
7: 12:51 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com
0: www.thaiwanpavilion.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแก่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บ พกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
2: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม 21-23 พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: พอมาเนอออกเลตอ่ะได้ปลามาก้ายแล้ว
4: ออกได้ปรือละแม่มาเนอแหลกควาตะมามือทึมอยู่หน้าวัดตอกนัดเนียนแล้ววันนี
3: ้คนตอกเดือดใจกับมันแรงเองมาเลยปลาในน้ำนี่ไปกลัวคนกลัวไร
4: เอ๊ะบอกว่าคลื่นลมแรงนี่เขาแนะนำว่าไม่ให้ออกเรือเฝ้าระวังประกาศเตือนภัยอย่าฝ่าฟื้นเราก็บอกว่าเรือแหลกควรงดออกจากขว้างรอสักเดียวน้องน้องคนช่วยของผีผีได้ออกไปห้าปลามาให้น้องค่ายแน่นอน
3: นะพี่ไม่ต้องตายลุ้นเลยได้อยู่กับน้องน้ำนานนะพี่นะ
5: ห่วงใหญ่ยาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
7: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์สุขค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้กลับมาเจอดีเจมะตูมคนเดียวนะคะเมื่อวานนี้เจอกับดีเจพี่ฉัตรแล้วนะคะวันนี้เจอกับดีเจมะตูมนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราอาจจะเจอแบบสลับกันไปนะคะเนื่องจากว่าภารกิจงานเราค่อนข้างรัดตัวสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็จะได้เจอดีเจทั้ง4ท่านนี่แหละค่ะสลับวนเวียนกันไปค่ะอาจจะมีคู่บ้างเดี๋ยวบ้างนะคะแต่ว่าเชื่อว่าสัปดาห์นี้อาจจะได้เจอครบทุกๆคนเลยนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังก่อนจะไปเรื่องราวต่างๆในวันนี้นะเริ่มต้นถามคุณผู้ฟังก่อนค่ะได้รับข้อความจากทางปภ.หรือเปล่านะเขาส่งเป็นเซลล์บอดแคสต์มาให้นะคุณผู้ฟังว่าปภ.เตือนฝนตกหนักในวันที่19พฤษภาคม2569นะคะในเวลา 11:23 ค่ะฝนจะตกหนักในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอไทเหมืองค่ะโดยพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะฝนสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นสูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางจาก DDPM ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังได้รับข้อความนี้กันไหมคะแล้วก็ได้รับทุกๆคนเลยในสถานีนะที่ตะกั่วป่าเนี่ยเราได้รับข้อความแบบเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของการแจ้งเตือนว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากก็ต้องบอกเลยค่ะว่าฝนเนี่ยก็คือตกอย่างต่อเนื่องเลยนะแบบว่าตั้งแต่น่าจะตอนกลางคืนนี่ก็ตกอยู่นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยฝนก็ตกเช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังคือตกแบบว่าตกตลอดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอัปเดตเนาะว่าในพื้นที่ของเขาหลักตอนนี้นะโดยเฉพาะแถวบริเวณหนองมุนตะกั่วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้ฝนเนี่ยคือตกหนักเนาะทำให้คือปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือ150มิลลิเมตรเนี่ยคือมันค่อนข้างสูงมากนะคะคุณผู้ฟังทำให้ตอนนี้ในพื้นที่ของบริเวณแถวหนองมูลตะกั่วเนาะคือเราพบน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมนะมีการปิดการจราจร1ช่องนะคุณผู้ฟังนะคือตอนนี้ก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีพี่ๆท้องที่ท้องถิ่นนะคะก็ไปอำนวยความสะดวกให้ในการเดินทางการจราจรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังเวลาน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยมันเกิดจาก2สิ่งวันนี้ต้องบอกว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือตกเกิน150มิลลิเมตรอย่างที่2ก็คือว่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้พอรวมกันเนี่ยปริมาณน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะทำให้มีการท่วมนะคุณผู้ฟังนะและที่สำคัญในช่วงนี้เนาะเข้าหน้ามรสุมอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันศุกร์เนาะที่เป็นเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้นะคะเรื่องของชายหาดค่ะเรียกว่าบริเวณเขาหลักนะโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยก็ขึ้นธงสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยคือมีฝนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือสภาพของทะเลเนี่ยก็คือมีความไม่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการขึ้นธงแดงไว้นะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็เป็นการแจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะตอนนี้อาจจะมีปริมาณน้ำเนี่ยก็คือมาที่ถนนยังไงเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือยังพอสัญจรไปได้อะคุณผู้ฟังยังพอสัญจรไปได้เนาะคิดว่าถ้าเกิดว่าฝนหยุดนะคุณผู้ฟังนะปริมาณน้ำอาจจะค่อยๆทยอยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ายังมีคงมีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวถนนอยู่ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการเดินทางต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็เรียกว่าตกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะที่แบบว่ามีกันเยอะๆมากเลยแล้วก็ในพื้นที่เนาะอันนี้กำลังเช็คข้อมูลเรียลไทม์นะจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10นะคะที่มีการอัปเดตเรื่องของป ริมาณน้ำฝนนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำฝนนะคะที่สูงสุดวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นในพื้นที่ของอำเภอไทเหมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะบ้านนาแฝกค่ะนะคะที่จะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่แบบมาเยอะอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งของบางติบนะคะบ้านบางติบที่บางวันคูระบุรีนะคะที่ปริมาณน้ำฝนก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็สูงอย่างต่อเนื่องมีการสะสมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะฝั่งของตะกั่วป่าจะเป็นที่ดอกแดงค่ะบางไทรอันนี้ปริมาณน้ำฝนก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากขึ้นนะความชุ่มชื้นของดินก็มีมากเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็มีประกาศจากกรมเจ้าท่านะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักนะคะเป็นไปตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะในช่วงวันที่19ถึง21ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากตอนนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะแล้วที่สำคัญช่วงนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวตอนบนเนี่ยก็คือตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ก็คือมีการขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะฉะนั้นสำนักงานเจ้าท่าค่ะของสาขาพังงานะคะขอให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรค่ะควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้นะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังที่สำคัญคือผู้ควบคุมเรือทุกลำนะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือด้วยนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้ที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็สิ่งสำคัญค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพบว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งท่านนะที่ประสบเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะนี่อันนี้ก็คือเอาอัปเดตมาก่อนดีกว่าอัปเดตวันนี้นะคะโดยส่วนอุทกวิทยาที่2พังงา นะคะก็มีการรายงานนะคะในเวลา 11:25 นาทีอันนี้ในพื้นที่ของอำเภอตำบลลำเพียอำเภอไทเหมืองนะคะปริมาณน้ำฝน12ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่100มิลลิเมตรโอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของบ้านหัวสวนตำบลแม่นางขาวอำเภอคูระบุรีค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่ 144.5 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้สัญญาณเตือนไฟจะเป็นสีแดงนะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้ก้อนเมฆก็ยังคงปกคลุมแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ของท่านาเนี่ยที่มีที่บ้านปากผู้ตำบลท่านาอำเภอกระโปงนะคะวัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลา 12:35 นาทีสะสม12ชั่วโมงอยู่ที่ 99.5 มิลลิเมตรค่ะนะคะก็สังเกตว่าช่วงนี้นะคะปริมาณฝนเนี่ยก็คือมีการแจ้งเตือนตลอดเวลานะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าได้ประสบปัญหาเรื่องใดๆนะคุณผู้ฟังนะสามารถแจ้งเตือนได้นะได้รับการแจ้งเตือนจากทางปภ.นะผ่านทางเซลล์บอดแคสต์นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเหตุขึ้นสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้นะคะในแน่นอนค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือท้องพี่ๆท้องที่ท้องถิ่นที่ดูแลพวกเรานะคะที่จะให้ความช่วยเหลือเราหรือจะติดต่ออีกช่องทางหนึ่งก็คือสายด่วนนิรภัย1784อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะเดี๋ยวเราก็จะคอยอัปเดตกันว่าสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของ ฝนเรื่องของน้ำเนี่ยมีการอัปเดตอย่างไรบ้างนะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวจะรีบนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงของรายการนั้นค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของพาระจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับพาระจำยอมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าอารยทรัพย์นะครับคราวนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วครับมีผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนภาระจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีภาระจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงภาระจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของภาระจำยอมนะครับคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดของภาระจำยอมบ้างนะครับภาระจำยอมเกิดขึ้นได้โดย3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางภาระจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นภาระจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนวันนี้ในตัวที่2นะครับก็จะเป็นภาระจำยอมโดยอายุความนะครับภาระจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นภาระจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาระจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดภาระจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าใช้ที่ดินนะครับให้แก่ภาระทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางภาระจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ภาระจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ภาระทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้ภาระจำยอมครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่าภาระจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่ภาระจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของภาระจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดภาระจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธินะครับในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเจาะเลือดนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะครับเวลาคุณหมอสั่งให้เราเจาะเลือดเนี่ยหลายคนนะครับก็จะสงสัยที่คุณหมอบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนเจาะไอ้งดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้งดน้ำนี่สิเครียดเลยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับจับมาคุยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันกับคนที่จะมาจัดการกับผลเลือดของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับพบกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับการตรวจเลือดทั่วไปนะครับอย่างเช่นการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลเนี่ยครับเราจะต้องงดน้ำงดอาหารนานแค่ไหนหรือตรวจอะไรที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยครับอาจารย์
2: หลักๆเลยต้องทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเลือดก่อนนะครับประเด็นที่เราจะต้องงดน้ำงดอาหารผลแลบที่จะมีการส่งผลกระทบผลแลบเนี่ยมีอยู่2รายการหลักๆก็คือตรวจน้ำตาลนะครับน้ำตาลถ้าท่านต้องตรวจน้ำตาลท่านควรจะงดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงส่วนถ้าท่านต้องตรวจไขมันเนี่ยต้องงดอาหารอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำสามารถดื่มได้ปกตินะครับน้ำปกติท่านสามารถดื่มได้เป็นปกติยกเว้นกรณีน้ำด่างอันนี้ก็ขอให้เว้นไปก่อนนะครับไม่ควรดื่มน้ำด่างกรณีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้บ้างไม่ควรจะเกิน2แก้วก่อนมาตรวจนะครับถ้าดื่มไปมากกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือดผลของการตรวจเลือดได้อันนี้เป็นการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจติดตามโรคที่ท่านเป็นอยู่ขอยกเว้นในกรณีที่คุณหมอนัดทำหัตถการเช่นท่านจะต้องส่องกล้องหรือทำ MRI หรือเป็นหัตถการอื่นซึ่งคุณหมอมีคำแนะนำอยู่แล้วอันนี้ขอให้ท่านยึดตามคำแนะนำของแพทย์รักษาที่รักษาท่านนะครับว่าควรจะงดด้วยเวลาแบบไหนยังไงอันนั้นต้องใช้คำแนะนำแพทย์เป็นหลัก
0: ครับแล้วระหว่างงดอาหารนะครับสามารถอมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมครับ
2: แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านดื่มได้เพียงน้ำเปล่านะครับของอย่างอื่นที่มีสารรบกวนที่มีน้ำตาลนะอย่าลืมว่าลูกอมหรือหมากฝรั่งใดๆเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยขอให้งดนะครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ได้งดอาหารแบบเผลอกินไปแล้วหิวมากเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงบ้างครับอาจารย์
2: เนื่องจากว่าที่เราให้งดก็กลัวว่าค่าน้ำตาลหรือค่าไขมันจะสูงจากอาหารที่ท่านกินนะครับจึงจะต้องงดก่อนตามเวลาที่กำหนดแต่คราวนี้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเจาะเลือดไปแล้วท่านมานึกได้ทีหลังว่าท่านมีการกินอาหารหรือของที่คิดว่าน่าจะรบกวนการตรวจซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ยขอให้แจ้งคุณหมอด้วยนะครับว่าก่อนเจาะเลือดไปเมื่อครู่เนี่ยท่านกินอะไรเข้าไปปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้อาการที่ท่านได้เล่าเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจรักษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำตาลที่ผลออกมาเท่านี้เนี่ยมันจริงไหมหรือมันเกิดจากการรบกวนจากการทานอาหารปริมาณเท่านั้นของท่านก่อนที่จะมีการเจาะเลือดสำคัญก็คือแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพราะคุณหมอจะเป็นคนที่นำผลการตรวจนั้นน่ะไปใช้วางแผนการรักษาท่านเอง
0: ครับอาจารย์แล้วมีการตรวจประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องงดอาหารก่อนไปเจาะเลือดครับ
2: ตัวเด่นๆที่เราขอความร่วมมือกับผู้ป่วยก็จะเป็นน้ำตาลกับไขมันนะครับส่วนการตรวจนอกเหนือจากนั้นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจชุดของน้ำตาลกับไขมันเนี่ยท่านสามารถที่จะทานอาหารมาก่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจในประเด็น

0: เช่นน้ำตาลสะสมนะครับซึ่งเขาจะดูเนี่ยมันก็จะดูจากพฤติกรรมการรับประทานน้ำตาลมาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็จะแจ้งว่าจริงๆหลอกหมอไม่ได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าวันหนึ่งเราตรวจรู้ว่าผลเลือดของเรามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันที่สูงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมีวินัยสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มาตามนัดที่คุณหมอนัดมาให้ตรงนัดแล้วจนท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆจากการมีวินัยแล้วก็มาพบแพทย์เจาะเลือดผลมันดีขึ้นแล้วก็ยังรักษาวินัยนั้นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพท่านแล้วก็ชีวิตก็จะยั่งยืนด้วยความปลอดภัยแข็งแรงครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องทานยาเป็นประจำอย่างเช่นเช้าตอนที่จะเจาะเลือดเนี่ยก็ต้องกินยาตอนเช้าอันนี้สามารถรับประทานยาปกติได้เลยไหมครับ
0: ในกลุ่มที่เป็นยาประจำตัวที่ผู้ป่วยต้องทานเนี่ยท่านทานได้เป็นปกติเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ไปหาหมอข้ามคลินิกคือโดยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้ทานยาอะไรอยู่นะครับแล้วส่งผลกับการตรวจทางห้องแลบตัวไหนได้บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือคุณหมอสอบถามเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทานยาตัวนี้อยู่ทานยาตัวนั้นอยู่เพราะว่าผลแลบบางอย่างที่มันแสดงให้คุณหมอเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยคุณหมออาจจะอยากทราบว่ายาที่มันรบกวนการตรวจแบบนี้เนี่ยคนไข้ได้ทานอยู่หรือเปล่าก็แจ้งคุณหมอนะครับ
1: ครับอาจารย์แล้วหลังจากเจาะเลือดไปแล้วครับเห็นบางคนเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำนานเลยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วมันต้องระมัดระวังยังไงได้บ้างครับเพื่อไม่ให้แบบมีรอยเขียวช้ำนาน
0: เทคนิคที่เราทำก็เป็นการเจาะเลือดนะครับเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าเส้นเลือดไปคราวนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคนไข้บางท่านนะครับมีความสามารถของการหยุดเลือดแล้วก็เกิดรอยจ้ำได้ค่อนข้างง่ายสังเกตว่าคนไข้บางคนก็จะให้ประวัติกับเราเลยนะครับว่าเจาะเลือดทุกครั้งเขาจะมีรอยจ้ำหลังจากที่ท่านมีรอยจ้ำแล้วเนี่ยคำแนะนำของห้องแลบเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยประคบของอุ่นๆอย่างเช่นน้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นก็ได้นะครับที่บริเวณนั้นเพื่อให้เลือดที่ค้างๆอยู่บริเวณนั้นที่ออกมาจากหลอดเลือดนะครับได้กระจายตัวและมีการดูดซึมให้ไวที่สุดรอยจ้ำนั้นก็จะหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความตกใจว่ามันเป็นรอยสีม่วงแล้วเป็นปื้นขนาดใหญ่นะครับ
1: ครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ข้อมูลทางห้องแลบต้องเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวที่เราได้จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่คุณหมอไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงส่วนนี้ส่วนเดียวในการวินิจฉัยรักษาและติดตามการรักษาของผู้ป่วยมีข้อมูลอีกมากมายที่คุณหมอใช้ในการรักษาหากท่านมีข้อสงสัยคำแนะนำของผมก็คือให้พบคุณหมอตามสถานบริการที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับ
1: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชำนาญมากๆนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของผลตรวจที่แม่นยำเพียงงดอาหารตามกำหนดและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดส่วนน้ำเปล่าดื่มได้นะครับสำหรับจับมาคุยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ค่ะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขค่ะต้องขอบคุณพี่สุดหล่อทับตะวันด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาทักทายกันแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076-421-055ค่ะหรือว่าจะมาแจ้งข่าวกันก็ได้นะคะว่าตอนนี้ค่ะพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางก็เข้ามาแจ้งกันได้นะคุณผู้ฟังนะสำหรับในช่วงนี้เนาะอากาศก็เปลี่ยนค่อนข้างบ่อยมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนี้นะคะดีเจมะตูมที่ไม่อยู่กันนะคะก็คือเมื่อวานเราได้เจอกับดีเจพี่ฉัตรนะคะดีเจมะตูมดีเจพี่จุกแล้วก็ดีเจน้ำเปล่าเนี่ยก็คือเราไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะมีการไปติดต่อประสานงานนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะเส้นไปสุราษฎร์นะคะผ่านเขาศกเนี่ยคือเชื่อว่าในวันก่อนหน้าค่ะคุณผู้ฟังลมค่อนข้างแรงมากนะคะก็บางจุดเนี่ยก็คือมีกิ่งไม้ที่พลัดตกลงมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือพื้นที่บริเวณเขาศกเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็อยากจะย้ำทุกท่านจริงๆนะถ้าใครที่จะเดินทางนะคะโดยเฉพาะจะไปสุราษฎร์ธานีโดยผ่านเส้นเขาศกเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็ตกต่อเนื่องเนาะเมื่อวานขากลับเนี่ยก็โหตกแบบว่าตกหนักค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะตกแบบตกหนักแล้วก็มีลมด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะพี่ๆท่านไหนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นบางท่านพอลมพัดแรงๆใช่ไหมคะเราคือมันอาจจะเสียการทรงตัวต่างๆได้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครขับรถโดยเฉพาะในช่วงเวลายามค่ำๆแล้วก็เนี่ยช่วงฝนแบบนี้นะก็อย่าลืมเช็คไฟหลังกันด้วยนะคะดีเจมะตูมเนี่ยกับทีมงานเนาะกลับมาเนี่ยเส้นทางเนี้ยค่ะคือบางจุดอ่ะนะก็คือมีคนที่แบบรถไฟท้ายเนี่ยคือไม่มีนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์คนนี้คนที่ขับมาตามหลังมันมองไม่เห็นนะคุณผู้ฟังเรามาระวังกันด้วยนะด้วยความเป็นห่วงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะคะช่วงที่ฝนตกก็ค่อนข้างหนักด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะล่าสุดนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของฟีฟ่านะล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศค่ะแจงฟีฟ่าเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยราคาสูงลิ่วเลยค่ะเทียบต่างประเทศแพงกว่า 10-20 เท่าลั่นรัฐบาลคิดถี่ถ้วนแล้วนะคะเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลค่ะเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะคะว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีค่ะจริงๆมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางครม.เนี่ยก็มีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกสทช.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่หลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่ายังคงมีสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันค่ะเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมาะกับเวลาในไทยนะจึงให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มตามร้านอาหารอาจจะไม่ได้มากยิ่งในส่วนของราคาค่าลิขสิทธิ์นะคะที่เสนอขายไทยมานั้นทางท่านสุภมาศค่ะกล่าวว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมี 1,500 ล้านคนเยอะกว่าคนไทยเนี่ย20เท่าแต่ลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยนะหากคิดเป็นรายหัวเนี่ยก็ห่างกันเป็น 10-20 เท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวขณะเดียวกันก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ถ่ายทอดเนี่ยไม่เหมาะสมรวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะที่ตอนนี้ก็คือขายได้ยากกว่านะคะ
แล้วท่านสุภมาศก็บอกอีกนะคะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเรามีเงินของกสทช1ก้อนแล้วก็มีเงินของเอกชนมาสนับสนุนอีก1ก้อนแต่รอบนี้ไม่ได้มีเอกชนเข้ามาสนับสนุนฉะนั้นในฐานะที่ดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์นำข้อมูลเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อส่วนจะมีช่องทางอื่นให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลอย่างไรเนี่ยก็กำลังตรวจสอบกับทาง FIFA นะคะเพราะกระแสข่าวนะคะฟังฟีฟ่าเนี่ยรับชมอันนี้ต้องเสียเงินเองบางแมชเนี่ยก็อาจจะมีการถ่ายทอดสัก 5-10 นาทีนะคุณผู้ฟังนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือท่านก็มีการชี้แจงนะครม.ล่าสุดก็คือออกผลการหารือนะคะก็คือจะมีการพูดคุยนะคุณผู้ฟังนะที่แบบว่าคุยทางครม.อันนี้อาจจะต้องรอทางครม.ข้อกันอีกทีว่าปุ่มจะซื้อไม่ซื้อนะคะส่วนจะถือว่าตอนนี้รัฐบาลพับโครงการเลยหรือไม่ทางท่านสุภมาศก็บอกว่าฟุตบอลโลกค่ะรัฐก็อยากจะสนับสนุนนะคะก็เป็นเรื่องที่ปลูกฝังให้กับเยาวชนแต่การช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลในไทยก็มีหลายช่องทางนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะว่าอย่างไรกันอันนี้จะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยการประชุมครม.เนี่ยก็คือเขาประชุมวันนี้นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ในก่อนหน้านี้นะคะก็มีการแถลงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันนะคะที่จะมีการแถลงไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงเวลานะเดียวกันนะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการแถลงเรื่องของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ค่ะและเพื่อนไม่ทนในเรื่องของผลสำรวจของภาคเอกชนที่ระบุว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศค่ะยังไงเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแถลงในเรื่องต่างๆนะคะว่ามีมติคณะรัฐมนตรีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจกันอาจจะต้องรอกันสักช่วงหนึ่งละกันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราฟังเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงละกันค่ะแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนนะเพราะว่าจะมีผลกระทบถึงวันที่21หรือ22เลยนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในช่วงของรายการสารพันเจริญสุขวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พอมาเนอออกเลตะได้ปลาหมาก้ายแล้ว
1: ออกได้ปรือละแหมมาเนอแหลกควาตะมามือทึมอยู่หน้าวัดตอกนัดเนี่ยแล้ววันนี
0: ้คนตอกเดี๋ยวใจกับมันแรงเองมาเลยปลาในน้ำนี่ไปกลัวคนกลัวไร
1: เอ๊ะบอกว่าคลื่นลมแรงนี่เขาแนะนำว่าไม่ให้ออกเรือเฝ้าระวังประกาศเตือนภัยอย่าฝ่าฟื้นเพราะก็บอกว่าเรือแหลกควรงดออกจากขว้างรอสักเดียวน้องน้องคนช่วยของผีผีได้ออกไปห้าปลาไม้น้องไข่แน่นอน
0: นะพี่ไม่ต้องตายลุ้นเลยได้อยู่กับน้องน้ำนานนะพี่นะ
1: ห่วงใหญ่ยาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ
6: กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
16: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569 ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่าย160ประชาชนจ่าย140สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.thปฏิพลสถาพรมมารายงาน
15: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎร

0: ระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: พอมาเนอออกเลดอะได้ปลามาใกล้แล้ว
3: ออกได้ปรือละแหมมาเนอแหลกควาตะมามือทึมอยู่หน้าวัดตอกนัดเนียนแล้ววันนี
2: ้ก้นตอกเดือดใจกับมันแรงเองมาเลยปลาไหนน้ำนี่ไปกลัวก้นกลัวไร
3: เอ๊ะบอกว่าคลื่นลมแรงนี่เขาแนะนำว่าไม่ให้ออกเรือเฝ้าระวังประกาศเตือนภัยอย่าฝ่าฟื้นเราก็บอกว่าเรือแหลกควรงดออกจากขว้างรอสักเดียวน้องน้องคนช่วยของผีผีได้ออกไปห้าปลามาให้น้องค่ายแน่นอน
2: นาพี่ไม่ต้องตายลุ้นเลยได้อยู่กับน้องน้ำนานนาพี่นะ
4: ห่วงใหญ่ยาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเนี่ยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้ว

0: ประมาณนี
1: ้หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพย์พังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: อร์โชว์ฉันก็พร้อมจะโก
1: พยาบาลแต่กลัวป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้น้องจุ๋มนะคะนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกัวป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็ฝนตกบ่อยนะคะติดต่อกันมาหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่นักเรียนเปิดเทอมนะคะก็เอ็นดูนะคะนักเรียนมาโรงเรียนนะคะฝนตกเนาะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคที่มากับฝนนะคะในช่วงฤดูที่มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบเนี้ยค่ะนอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะยังเป็นเขาเรียกว่าจะมีโรคอื่นๆนะคะที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีกลุ่มโรคที่พบบ่อยนะคะที่ต้องระวังเนี่ยค่ะได้แก่เชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆนะคะที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศค่ะและสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราได้นะคะโดยตรงเลยซึ่งเราจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงค่ะที่จะทำให้เราป่วยง่ายนะคะแล้วก็เกิดติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นค่ะทำให้มีอาการไอคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะจามแล้วก็เจ็บคอบางท่านเนี่ยถึงกับขณะที่แบบเสียงไม่มีได้เลยนะคะโรคที่มากับฝนนะคะยังได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะอย่างสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะหรือโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะก็จะเป็นการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียนะคะโรคอุจจาระร่วงค่ะอุจจาระร่วงเนี่ยค่ะจะเป็นแบบอาการแบบเฉียบพลันนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนนะคะแล้วก็4ค่ะโรคเยื่อบุตาอักเสบนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะจะทำให้เรามีตาแดงมีน้ำตาไหลนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกที่เรานะคะรณรงค์กันทุกๆปีค่ะก็จะมียุงลายนะคะเป็นพาหะแล้วก็ชุกชุมมากนะคะก็จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะแล้วก็6นะคะก็จะเป็นโรคชีหนูนะคะโรคชีหนูเนี่ยค่ะจะติดต่อทางบาดแผลจะมีน้ำนะคะเป็นตัวพาเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินในน้ำขังนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะใส่รองเท้าบูทนะคะเมื่อเราลุยน้ำอะไรแบบนี้ให้เมื่อเราแบบเสร็จภารกิจนะคะเราก็กลับขึ้นมาล้างเท้าอะไรที่สะอาดนะคะก็จะทำให้เชื้อโรคเนี้ยค่ะไม่เข้าบาดแผลนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะของในกลุ่มของทารกเล็กเด็กเล็กนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็อย่างเช่นโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะก็เกิดจากการติดเชื้อกลุ่มเอนโทโรนะคะมักจะเกิดอาการรุนแรงในทารกแล้วก็ในเด็กเล็กนะคะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็มีแบบฝนตกนะคะทำให้อากาศชื้นก็จะทำให้โรคเนี้ยค่ะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วก็จะต้องระมัดระวังนะคะว่ามีตุ่มตามผิวข้อพับในปากอะไรหรือเปล่านะคะหรือมีไข้ไหมนะเราก็ต้องสังเกตลูกๆหลานๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็ให้พาไปหาพบหมอก่อนนะให้หยุดไปโรงเรียนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดไปโรงเรียนเนี่ยเราเนี่ยสามารถนำเชื้อโรคอันเนี้ยค่ะไปติดเพื่อนๆที่โรงเรียนได้นะคะคุณผู้ฟังเชื้อโรคเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะแฝงมากับน้ำฝนนั่นเองค่ะโดยโรคที่มากับฝนนะคะมันก็จะเป็นการมีความเปียกชื้นเนาะแล้วก็มีแหล่งน้ำท่วมขังนะคะก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะก็จะมีสารหรือว่าเขาเรียกว่าสาเหตุนะคะก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำนะคะในน้ำฝนก็จะมีจุลินทรีย์นะคะที่ก่อโรคแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่เราเรียกว่าเชื้อก่อโรคนั่นเองนะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็อย่างเช่นเชื้ออีโคไลนะคะอีโคไลนี่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะที่อาศัยอยู่ในลำไส้นะคะหากเราได้รับเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ก่อโรคนะคะจากน้ำที่ไม่สะอาดก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะเกิดโรคแล้วก็อาการที่ผิดปกตินะคะที่พบบ่อยๆได้แก่อุจจาระร่วงเฉียบพลันนะคะท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะแล้วก็ส าเหตุที่2นะคะก็เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าก็จะแพร่กระจายได้ดีในหน้าฝนค่ะก็จะทำให้เกิดระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันนะคะแล้วก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางน้ำมูกไอจามนะคะน้ำลายที่เป็นแบบแพร่เป็นทางละอองฝอยนะคะซึ่งเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เอ้ยปอดบวมเอ้ยหรือว่าหลอดลมอักเสบนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังในเชื้อด้วยนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะว่า10วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่2ของรายการนะคะ10วิธีค่ะที่จะดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังพื้นฐานธรรมดาทั่วไปเลยคือการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 1.5 ลิตรนะคะหรือว่า 8-9 แก้วต่อวันค่ะในแต่ละวันนะคะเราควรดื่มน้ำค่ะในอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำอุ่นนะคะเพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะให้ปกติด้วยค่ะแล้วก็น้ำนะคะยังช่วยในการไหลเวียนโลหิตทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะคะคงสภาพนะคะไม่ขาดน้ำแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแล้วก็ลดการติดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะอีกทั้งการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะก็จะทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายอีกด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ1วันเนี่ยค่ะเราควรนอนถึง 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสำหรับวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะร่างกายเนี่ยก็จะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะก็จะต้องฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นอย่านอนดึกนะคะหรือว่ายิ่งเรานอนดึกเนี่ยค่ะก็จะยิ่งมีปัญหากับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็จะทำให้ฮอร์โมนตัวเนี้ยค่ะยับยั้งเรียกว่าเป็นฮอร์โมนชะลอวัยนะคะถ้าเรานอนดึกฮอร์โมนตัวนี้ค่ะก็จะทำออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแก่ลงดูแบบเหี่ยวเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและอีกทั้งค่ะอีกทั้งยังพบว่านะคะการที่เรานอนหลับ6-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยค่ะก็จะทำให้อวัย

ว่าในร่างกายของเรานะคะสามารถกำจัดสารพิษที่ออกจากร่างกายทางตับไตนะคะการขับสารพิษเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจะส่งผลให้สารพิษที่ค้างๆในร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถขับออกมาได้ภายนอกนะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยไม่กักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายค่ะแล้วข้อที่3นะคะการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราก็จะได้ไปวิ่งบ้างที่สวนสาธารณะพูดเกี้ยวบ้างนะคะหรือว่าไปที่สนามกีฬาของเทศบาลบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดฝนตกเราจะต้องทำยังไงนะคะการออกกำลังกายเป็นประจำ30นาทีต่อวันนะคะครั้งสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งนะคะเพื่อส่งเสริมให้ฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยค่ะระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันโรคค่ะร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะย่อมห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะออกกำลังกายด้านนอกได้เราทำยังไงตอนนี้นะคะก็ AI อะไรก็เข้ามาเยอะเนาะ Facebook ใครไม่เต้นบ้าง Facebook YouTube นะคะ TikTok นะคะหรือ IG อะไรต่างๆนะคะก็จะมีความรู้ข่าวสารค่ะที่ทำให้เราเนี่ยได้ดูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดใช้สื่อผิดวิธีก็ผิดวิธีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะออกกำลังกายเราสามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่เราสนใจอย่างเช่นโยคะเอ่ยนะคะโยคะแอโรบิกหรืออาจจะเป็นการเวทเทรนนิ่งคลิปเบเบ้อะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีเยอะแยะนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะเราก็สามารถเปิดแล้วก็ทำตามได้ถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวมันเหงานะคะเราก็ชวนญาติหรือว่าชวนพี่ๆน้องๆลูกๆนะคะมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยใช้เวลานะให้มีประโยชน์กับครอบครัวด้วยนะคะก็จะเป็นการเพลิดเพลินอีกหนึ่งอย่างนะคะในการออกกำลังกายค่ะแล้วข้อที่4ค่ะฝนตกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จำเป็นที่จะออกมานอกบ้านนะคะก็จะต้องพกหมวกพกล่มเสื้อกันฝนนะคะเพื่อให้รักษาแล้วก็รักษาให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะแห้งอยู่เสมอนะคะการที่เราทำให้ร่างกายเราเปียกนะคะก็จะทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก็อับชื้นเมื่ออักเสบอับชื้นแล้วก็จะเกิดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียค่ะก็จะทำให้ไม่สบายตัวนำไปสู่อาการไข้หวัดใหญ่ได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่บางมากนะคะเพราะว่าอากาศหนาวๆเราก็จะทำให้ร่างกายของเราอุ่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าหนาจนเกินไปก็อาจจะทำให้ร้อนได้นะคะถ้าเกิดเราเปียกฝนเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะอาบน้ำสระผมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเอาเชื้อโรคที่เราติดมากับน้ำฝนเนี่ยค่ะออกจากร่างกายนะคะก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวมโรคทางผิวหนังนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเช็ดผมให้แห้งด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความอบอุ่นค่ะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันนะคะว่ามีอีก5วิธีนะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ค่ะก็ข้อที่5นะคะคุณผู้ฟังการดื่มน้ำอุ่นๆเป็นประจำค่ะในวันที่ฝนตกอากาศเย็นนะคะความชื้นสูงแบบนี้ค่ะควรเลือกชาสมุนไพรอุ่นๆนะคะจะเป็นมาทานเป็นประจำนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายต้านการอักเสบแก้หวัดแก้เจ็บคอนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโรคได้นะคะอย่างเช่นชาเขียวชาตะไคร้หอมหรือว่าชาน้ำขิงมะนาวนะคะก็จะช่วยได้เดี๋ยวช่วงถัดไปนะคะก็จะมีสมุนไพรมาแนะนำคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงที่อากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะข้อที่6นะคะก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยนะคะควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและก็ผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในผักและผลไม้จะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงและก็ยั้งการเกิดโรคได้นะคะอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายของเราอย่างเช่นขิงข่ากระเทียมพริกไทยดอกดีปีตะไคร้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยนะคะเพื่อสุขลักษณะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ได้ก็คือเชื้อพวกอีโคไลที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองนะคะข้อที่7ค่ะรับประทานวิตามินซีเสริมนะคะช่วงนี้ก็คือการทานวิตามินซีนะคะก็จะช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานะคะเกิดการเจ็บป่วยได้แบบไม่ง่ายนะคะถ้าเกิดเราทานวิตามินซีเยอะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีการต่อต้านเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้เราป่วยได้ยากขึ้นค่ะแล้วข้อที่8ค่ะไม่ควรเข้าไปในพื้นที่แฉะหรือว่ามีน้ำขังนะคะก็อย่างที่พูดก็คือเป็นโรคของโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะในพื้นที่ที่มีชื้นแฉะนะคะมีน้ำท่วมขังเนี่ยค่ะนับเป็นจุดก่อตัวของปรสิตแล้วก็เชื้อโรคนานาชนิดนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นพยาธิปากขอก็มีนะคะนอกจากฉี่หนูแล้วนะคะซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะทำไปอยู่ในลำไส้เล็กค่ะก็จะดูดกินเลือดแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคโลหิตจางค่ะพยาธิใบไม้ในเลือดนะคะหากเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะทำให้ไปอยู่ในช่องท้องก็จะทำให้เราเนี่ยปวดท้องนะคะอุจจาระเป็นมุกเลือดม้ามโตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะของพังงาเองนะคะก็จะมีพยาธิสตองจีรอยนะคะซึ่งพยาธิตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เคยมีเคสเกิดขึ้นด้วยนะคะในแถวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะจะก็จะอยู่ในปอดลำไส้เล็กแต่สิ่งที่น่ากลัวนะคะพบว่าพยาธิเนี่ยค่ะสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้นานเป็น10ปีเลยค่ะแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายมีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบพวกพยาธิเราก็มองไม่เห็นเนาะแต่เพื่อสุขลักษณะที่ดีแล้วนะคะเมื่อเราไปที่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังชื้นแฉะนะคะเมื่อขึ้นมาในบ้านเราก็ควรที่จะทำความสะอาดชำระร่างกายของเรานะคะเพื่อไม่ให้แบบพยาธิเนี้ยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะข้อ9นะคะไม่แพ้กันค่ะก็คือยุงนั่นเองนะคะป้องกันไม่ให้ยุงกัดค่ะในช่วงหน้าฝนเนี้ยก็จะมียุงลายเป็นพาหะเนาะของโรคไข้เลือดออกก็จะมีการรณรงค์กันทุกปีเลยค่ะคว่ำน้ำนะคะอันไหนที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็คว่ำในถุงในกะลาอะไรต่างๆนะคะหรือแก้วพลาสติกที่รองรับน้ำฝนเนี่ยที่เราทิ้งแบบไม่ได้ทิ้งในถังขยะอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังดูแลด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้นะคะโดยโรคไข้เลือดออกนะคะเมื่อ เราเนี่ยต้องการที่จะป้องกันใช่ไหมเราก็หนึ่งค่ะใช้เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านเนี่ยหรือว่าในบ้านเนี่ยเพราะโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมียุงลายเป็นพาหะแล้วมักจะดูดเลือดตอนกลางวันเราก็ต้องระมัดระวังบางทีอาจจะต้องทาโลชั่นกันยุงอะไรบ้างนะคะหรือการปิดมุ้งลวดในบ้านเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กเล็กก็ปิดมุ้งลวดในบ้านไม่ให้ยุงเข้าได้นะคะนอกจากไข้เลือดออกแล้วนะคะยังมีไข้สมองอักเสบ JE ด้วยซึ่งมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคนะคะก็หรือจะเป็นโรคมาเรียนะคะที่มียุงก้นป่องเป็นพาหะนำโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตป่านะคะก็คือทำไปเข้าสวนอะไรแบบนี้นะคะโรคเหล่านี้ค่ะก็รุนแรงได้นะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะดังนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็ต้อง
โลชั่นกันยุงค่ะนอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในสถานที่อับมืดนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยชอบค่ะแล้วก็กำจัดแหล่งน้ำขังในบ้านนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำขังที่คุยกันเมื่อสักครู่ก็เป็นที่เพาะพันธุ์ชั้นดีเลยนะคะของยุงต่างๆเนี่ยค่ะข้อ10นะคะก็คือการทำสมาธินั่นเองนะคะการนั่งสมาธิหรือว่าเตรียมความพร้อมนั่นจิตใจค่ะเพื่อรับมือทุกสภาวะการนะคะเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการป่วยทางกายนะคะหากเรามีสภาวะทางจิตใจที่ดีเราก็สามารถที่จะหายป่วยได้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็เป็น10วิธีนะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะห่างไกลนะคะหรือว่ารับมือกับช่วงหน้าฝนได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังสมุนไพรนะคะ5สมุนไพรเสริมสร้างภูมิต้านทานหน้าฝนนะคะข้อแรกค่ะสมุนไพรชนิดแรกก็คือขิงนะคะข้อที่2จะเป็นตะไคร้กระเทียมหรือว่าพริกไทยดำแล้วก็กะเพรานะคะ5สมุนไพรวันนี้นะคะที่น้องจุ๋มนำมาฝากก็สามารถสร้างภูมิต้านทานในช่วงหน้าฝนได้นะคะอย่างเช่นขิงค่ะขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนะคะก็จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นท่ามกลางอากาศที่เปียกชื้นในหน้าฝนนะคะช่วยใหต้านหวัดได้โดยเฉพาะขิงเนี่ยค่ะมีสารหลายชนิดที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะอีกทั้งสารจิงเกอรัลในขิงนะคะยังมีอนุภาคมากพอที่จะลดการติดเชื้อต่างๆของร่างกายได้นะคะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันค่ะก็จะสามารถที่ต่อสู้กับโรคไข้หวัดหรือว่าอาการไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ร่างกายของเราก็จะห่างไกลจากโรคหวัดได้ง่ายนะคะน้ำขิงเนาะข้อที่2นะคะสมุนไพรชนิดที่2ก็คือตะไคร้ค่ะตะไคร้เนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่ใกล้ตัวของเรามากนะคะคุณผู้ฟังช่วยให้แบบป้องกันหวัดแล้วนะคะเราก็นำตะไคร้เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำขิงดื่มบ่อยๆก็จะช่วยให้ป้องกันอาการบรรเทาป่วยนะคะหรือแบบทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะสดชื่นได้นะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรานำตะไคร้ใบมะขามหัวหอมนะคะมาต้มดื่มก็จะทำให้เราเนี่ยสูดไอน้ำแล้วก็ช่วยแก้คัดจมูกน้ำมูกไหลได้เหมือนกันนะคะข้อที่3ค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมนี่มีทุกบ้านเนาะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ทำอาหารนะคะกระเทียมมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานะคะไปต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังมีสารต้านไวรัสด้วยนะคะซึ่งอาการคัดจมูกนะคะน้ำมูกที่พบบ่อยในช่วงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทานน้ำขิงนะคะมีน้ำขิงมีตะไคร้นะคะแล้วก็ที่3ก็คือจะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็นำกระเทียมเนี่ยค่ะเป็นแว่นนะคะขวานเป็นแว่นแล้วก็แช่ในน้ำร้อน 2-3 นาทีแล้วกรองเอากากออกจิบเป็นชากระเทียมอุ่นๆก็จะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยทนกินกระเทียมไม่ไหวก็อาจจะเติมน้ำผึ้งหรือน้ำขิงเข้าไปสักนิดนึงรสชาติก็จะดีขึ้นนะคะสมุนไพรข้อที่4ก็จะเป็นพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านได้ทานในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าการใส่พริกไทยดำลงไปนะคะในอาหารไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนนะคะยังช่วยมีในตัวพริกไทยดำเนี่ยค่ะช่วยขับเสมหะไอแล้วก็แก้เจ็บคอนะคะจะทำให้จมูกโล่งนะคะจนอาการคัดจมูกแล้วก็ไข้หวัดเนี่ยค่ะดีขึ้นได้นะคะก็จะช่วยในการขับเหงื่อลดอุณหภูมิในร่างกายนะคะก็จะเป็นอาการวิธีการแก้ไขโดยวิธีธรรมชาตินะคะข้อสุดท้ายก็คือกะเพรานะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่คิดไม่ออกว่าจะทานอะไรก็ผัดกะเพราผัดกะเพราอะไรแบบนี้นะคะเป็นอาหารซิกเนเจอร์ก็ว่าได้นะคะนึกไม่ออกก็ผัดกะเพราไว้ก่อนนะคะมื้อเที่ยงนี้เนาะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ค่ะช่วงหน้าหนาวหรือเดี๋ยวก็หน้าฝนเนี่ยก็จะทำให้การที่เราทานกะเพราเข้าไปนะคะเพราะว่ากะเพราเนี่ยมีรสเผ็ดร้อนนะคะใบกะเพราจะช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นป้องกันอาการหวัดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กลิ่นของใบกะเพราเนี่ยค่ะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะคุณผู้ฟังการทานอาหารเขาเรียกบอกทานอาหารเป็นยาแล้วก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารได้นะคะทานยังไงให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็ต้องคิดนะเนาะนะคะคุณผู้ฟังว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราหรือว่าเราเนี่ยสามารถรับมือกับอากาศสภาวะที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะเรารู้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงพฤษภาหรือว่าช่วงนักเรียนเปิดเทอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกหนักมากนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้นะคะเราต้องรู้เท่าทันเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนร้อนเกินเราต้องปฏิบัติตัวยังไงหนาวเกินเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราด้วยก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะวัคซีนนะคะไข้หวัดใหญ่
ในกลุ่มของประกันสังคมนะคะสามารถขอรับวัคซีนได้ค่ะที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะหรือดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็ได้นะคะก็จะมีการแนบลิงก์อยู่นะคะคุณผู้ฟังหรือโทรได้ที่076-584-250นะคะ076-584-250ก็โทรถามว่าเราเนี่ยสามารถเราเข้าเกณฑ์ไหมนะคะที่จะสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็สอบถามได้ที่เบอร์ที่น้องจุ๋มให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารเวลาประมาณ14:00 นิดๆจนถึง13:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะโกป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: เธอแค่ปราบ
1: สีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
9: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันของตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
0: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: พอมาเนอออกเลตอะได้ปลามาก้ายแล้ว
2: ออกได้ปรือละแม่มาเนอเลขควาตะมามือทึมอยู่หน้าวัดตอกนัดเนี่ยแล้ววันนี
1: ้คนตอกเดี๋ยวใจกับมันแรงเองมาเลยปลาไหนน้ำนี่ไปกลัวคนกลัวไร
2: เอ๊ะบอกว่าคลื่นลมแรงนี่เขาแนะนำว่าไม่ให้ออกเรือเฝ้าระวังประกาศเตือนภัยยาฝ้าฟื้นเพราะก็บอกว่าเรือแล็กควรงดออกจากขว้างรอสักเดียวน้องเออน้องคนช่วยของผีผีได้ออกไปห้าปลาไม้น้องไข่แน่นอน
1: นะพี่เออไม่ต้องตายลุ้นจ้ะได้อยู่กับน้องน้ำนานนะพี่นะ
2: ห่วงใหญ่ยาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
4: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตัวกระเพยน้ำท่วมชับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สุขจริงสุขจังที่พังงา
6: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมมาพบกันในรายการเรือนจำพบประชาชนโดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 นถึง 16:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสารเรือนจำตะโกป่าประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับทางสวทตะโกป่า FM 90.25 MHz หรือท่านสามารถรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook สวทตะโกป่า Live กับพวกเรา2คนผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทันทวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะโกป่าครับ
1: ครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะโกป่าคือการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคือคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์พงศ์ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะโกป่าเรือนจำอำเภอตะโกป่าเป็นเรือนจำที่มีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะโกป่าครอบคลุม3อำเภอครับได้แก่อำเภอตะโกป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผอ.ก็จะมาแจ้งยอดผู้ต้องขังให้เราทราบกันครับ
0: ครับจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับข้อมูลณวันที่18พฤษภาคม2569เป็นข้อมูลเมื่อวานนะครับหัวหน้าเอก็มีผู้ต้องขังนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น643คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน589คนแล้วก็เป็นผู้ต้องขังหญิง54คนแล้วก็มีผู้ต้องกักขังนะครับที่อยู่ในการควบคุมรวมจำนวน12คนเป็นผู้ต้องกักขังชาย11คนแล้วก็ผู้ต้องกักขังหญิง1คนนะครับอันนี้ก็ข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะโกป่า
1: ครับผมครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีข่าวสารกิจกรรมนะครับมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกันนะครับซึ่งหลักๆข่าวสารประจำสัปดาห์นี้ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาผู้ที่ใส่ผู้ต้องขังนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะครับการมาดูข่าวสารแรกนะครับเรือนจำอำเภอตะโกป่าได้ดำเนินโครงการนะครับขับเคลื่อนนะครับโปรแกรมการแก้ไขปัญหาผู้ค้ายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะครับคือทางเรือนจำได้จัดการอบรมนั่นเองนะจัดการอบรมเป็นโปรแกรมเฉพาะนะครับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นั้นพอออดิวได้กรุณาเล่านะครับรายละเอียดของโครงการให้เราฟังครับ
0: ครับเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้จัดอบรมผู้ต้องขังนะครับโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับรุ่นที่1ระหว่างวันที่11ถึง25พฤษภาคม2569จัดอบรมณห้องเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดนะครับเข้าร่วมการอบรมจำนวน80คนนะครับสำหรับการอบรมนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษนะครับคืนคนดีสู่สังคมตามแผนงานและโครงการต่างๆนะครับที่ได้กำหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะครับซึ่งในการนี้นะครับเรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับหน่วยงานภายนอกจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะโกป่าแล้วก็มีวิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะโกป่านะครับแล้วก็ในวันที่14พฤษภาคม2569นายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะโกป่าท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
1: ครับผมครั้งนี้เราจัดเป็นรุ่นที่1นะครับท่านผอ.รุ่นที่1ก็จัดประมาณตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤษภาคมครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรด้วยครับท่านผอ.
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกนะครับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะโกป่าและวิทยากรนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลานะครับอันมีค่าของท่านนะครับในการที่จะให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นโครงการนะครับดีๆที่เราพยายามพัฒนาเนาะปรับปรุงนะครับผู้ต้องขังให้กับ กลับไปเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนะครับสำหรับต่อไปนะครับเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะครับสำหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้พิการนะครับที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็จะมีโครงการเนี้ยเพื่ออบรมสำหรับผู้ต้องขังประเภทนี้ด้วยแล้วก็เขาจะได้นำความรู้ความสามารถกลับออกไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่เขาพ้นโทษออกไปครับพอดิวกรุณาเล่าให้ฟังครับมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
0: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยงานสังคมสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้จัดอบรมผู้ต้องขังนะครับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งเรากำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่11ถึง18พฤษภาคม2569นะครับโดยใช้สถานที่ห้องสมุดฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจก็จะมีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นผู้ต้องขังที่พิการนะครับจำนวน4คนนะครับปัจจุบันเรามีอยู่4คนนะครับผู้ต้องขังพิการนะครับทีนี้เราก็มีผู้ต้องขังกลุ่มสูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่เจ็บป่วยด้วยโรค608นะครับเข้าร่วมการอบรมด้วยนะครับนะครับแล้วก็กิจกรรมการอบรมนะครับก็ประกอบไปด้วยการประเมินสภาวะเบื้องต้นตนเองนะครับการส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวการปฏิบัติตัวของคนพิการและสิทธิประโยชน์ของคนพิการการฝึกวิชาชีพระยะสั้นโทษและผลกระทบจากการสูบบุหรี่การส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการความเครียดการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรหน่วยงานภายนอกนะครับจากเทศบาลตำบลบางนายศรีนะครับแล้วก็วิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้วก็ท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับ

0: ท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นะครับ
1: ครับสำหรับการอบรมประเภทนี้นะครับถึงแม้เราจะมีกลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำน้อยแต่เราก็ไม่ทิ้งเนาะเราไม่ทอดทิ้งนะครับแล้วก็พยายามจัดการอบรมเพื่อให้ครอบคลุมนะครับ
0: แล้วก็นำผู้ต้องขังที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางนะครับที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะครับกลุ่ม608นะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมาเข้าร่วมการอบรมด้วยนะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์ในการอบรมครั้งนี้นะครับ
1: ครับครับนี่ก็เป็นการอบรมนะครับช่วงแรกที่เราได้แจ้งให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกันเนาะนี่คือหนึ่งใน
0: ครับ
1: หน้าที่นะของเจ้าที่เรือนจำนะของเรือนจำทั่วประเทศนะแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์นะครับที่พยายามมุ่งมั่นนะที่จะพัฒนาเนาะอบรมนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะปรับเปลี่ยนผู้ต้องขังให้ออกมาเป็นคนดีนั่นเองนะครับงั้นช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสิ่งดีๆช่วงหน้าครับ

0: ครับกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าในช่วงที่2ครับพอครับ
1: ครับ
0: ครับช่วงนี้บรรยากาศด้านนอกห้องส่งเราก็มีฝนตกนะครับช่ำๆเลยนะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืน

0: นี้นะครับนี้ประเทศไทยเราก็ประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคร
1: ับ พังงาเราอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ตกอย่างต่อเนื่องมาสัก 2-3 วันแล้วนะครับพี่
0: ใช่ครับหนักๆเลยเนาะครับช่วงนี้เราต้องขอบคุณแฟนรายการเราด้วยนะครับที่ส่งข้อความเนาะส่งสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็หลายคนอยู่ดูกับเราทุกสัปดาห์เลยนะครับคุณอเนกวิกไทยนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณต้นน้ำนะครับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับก็ขอให้ติดตามรายการเราต่อไปนะครับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกิจกรรมของเรากันต่อนะครับตอนนี้ครับทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเราก็มีโครงการดีๆนะซึ่งทางเรือนจำได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงานะครับได้จัดอบรมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงนะคร
1: ับ
0: ครับพออดิวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: ครับวันที่15พฤษภาคม2569นะครับนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับท่านก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยหลักสูตร150ชั่วโมงณเด่นหญิงนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยมีนางสาววราภานีวัตถุรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569มีผู้ต้องขังเข้าร่วมการฝึกอบรมนะครับจำนวน20คนกิจกรรมการฝึกอบรมนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เส้นประสาท10การตรวจร่างกายเบื้องต้นการนวดเพื่อสุขภาพและอื่นๆนะครับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับซึ่งระยะเวลานะครับรวม150ชั่วโมงนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับซึ่งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาจารย์ผู้สอนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพที่แบบมีความต้องการนะครับตลาดมีความต้องการอย่างสูงนะครับซึ่งครับ
1: ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับพี่เอผู้ต้องขังเมื่อผ่านการอบรมนะครับครบตั้ง150ชั่วโมงนะครับก็จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยสำนักงาน
0: พ
1: ัฒนาฝีมือแรงงานนะครับถ้าผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์นะครับก็จะได้รับใบประกาศ
0: ครับ
1: รองมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับสามารถนำไปสมัครงานอย่างสถานประกอบการได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของโครงการนี้นะครับหรือผู้ต้องขังที่จะเปิดร้านนวดเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็สามารถไปขออนุญาตเปิดได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับก็หลังจากฝึกอบรมเสร็จนะได้รับใบประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมเนาะมาฝึกด้วยนะครับมาฝึกส่วนเราจะให้ฝึกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบเนาะตามช่องทางของทางเรือนจำนะคร
1: ับ ตอนนี้ก็อาทิตย์นี้ก็ดำเนินการฝึกอบรมไปได้ประมาณ3วันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับก็อยู่ในช่วงของทฤษฎีนะครับประมาณ2สัปดาห
0: ์ครับ
1: นะครับจากนั้นก็จะฝึกปฏิบัตินะครับ
0: ครับผมครับหลายคนก็ถามนะถามผมมาว่าเอ้ยทำไมนวดของเรือนจำหายไปไหนแล้วทำไมยังไม่เปิดเนาะก็นี่แหละครับเราก็พยายามฝึกก่อนเนาะให้มันผ่านตามมาตรฐานก่อนนะครับแล้วถึงจะนำผู้ขังออกมาฝึกนะฝึกภาคปฏิบัติเสร็จได้รับเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วก็นำมาฝึกเพื่อนวดจริงนะในสถานนวดของเรือนจำจริงๆนะครับเพื่อให้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สามารถนำออกไปใช้ประกอบอาชีพจริงเมื่อพ้นโทษต่อไปนะครับครับก็ข่าวต่อไปก็เป็นนะการเตือนภัยนะครับของกรมราชทัณฑ์เรานะครับซึ่งก็มีผู้แอบอ้างนะสารพัดรูปแบบเลยนะครับอ้างเจ้าหน้าที่อ้างสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนานาเพื่อจะหลอกลวงนะครับญาติผู้ต้องขังเนาะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่จะมาติดตามติดต่ออะไรกับทางเรือนจำนะครับ
1: ใช
0: ่พอดีนะครับประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งเตือนท่านผู้ฟังผู้ชมได้ทราบกันครับ
1: ครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำนะครับในการกระทำผิด นะครับเช่น

0: การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ต้องขังพึงได้รับนะครับที่เราพบเจอบ่อยๆนะครับก็เช่นการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษเช่นการพักการลงโทษการลดวันต้องโทษจำคุกการออกทำงานนอกเรือนจำอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการติดต่อไปอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับถ้าท่านโอนเงินมาเท่านั้นเท่านี้นะครับผู้ต้องขังของท่านก็ได้สิทธิ์ดังกล่าวนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อนะครับกรมราชทัณฑ์นะครับหรือว่าเรือนจำนะครับไม่มีนโยบายนะครับในการติดต่อเป็นการส่วนตัวนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับเราปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่ได้รับจริงๆนะครับไม่มีการดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายอย่างเด็ดขาด
1: คร
0: ับอันนี้ก็เรามาย้ำเตือน
1: ครับ
0: ว่าท่านอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับ
1: ครับก็การแจ้งเตือนต่างๆครับเราก็จะโพสต์ลงในเพจเรือนจำอำเภอตะกัวป่ากรมราชทัณฑ์ด้วยเนาะแล้วก็ช่องทางต่างๆของเรือนจำด้วยเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะครับ พี่น้องซึ่งเป็นญาติผู้ต้องขังก็ดีหรือว่าเป็นบุคคลที่จะติดต่อกับเรือนจำก็ดีนะครับได้ทราบนะครับถึงภัย
0: ก็จะมีข้อปฏิบัตินะครับที่เราทำเป็นโปสเตอร์มาให้นะครับทางกรมราชทัณฑ์นะครับได้จัดทำโปสเตอร์มาเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเป็นอินโทรกราฟิกนะครับข้อปฏิบัตินะครับเตือนไม่หลงไม่คลิกไม่เชื่อนะครับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักนะครับไม่โอนเงินไม่โอนเงินให้บุคคลหรือบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ตรวจสอบก่อนตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของกรมราชทัณฑ์หรือของเรือนจำนะครับแล้วก็แจ้งทันทีหากพบเห็นพบการแอบอ้างโปรดแจ้งเบาะแสนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะแจ้งได้ที่www.correct.goth นะครับแล้วก็เบอร์02-967-2222อันนี้เป็นเบอร์ของกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็หรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เพจประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์นะครับหรือก็ไลน์กรมราชทัณฑ์ก็ได้นะครับสำหรับการแจ้งเบาะแสนะครับกรณีการพบการแอบอ้างดังกล่าวนะครับ
1: ครับผมย้ำอีกครั้งครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนตรวจสอบก่อนแล้วก็แจ้งทันทีนะครับเมื่อพบเหตุการณ์แบบนี
0: ้สี่ขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนก็ปฏิบัติหลักๆนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนให้ตรวจสอบก่อนแล้วก็หากผิดปกตินะครับก็แจ้งนะครับแจ้งเบาะแสทันที
1: ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังนะแฟนรายการที่ต้องการจะขอเพลงนะครับก็โทรเข้ามาที่076-421-055ได้นะเรามีทีมงานดีเจจากสทตะกั่วป่าเนาะคอยเปิดเพลงให้นะครับงั้นช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ

0: ครับกับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะโกป่าในช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายของเรานะครับช่วงนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังนะครับท่านผอครับเรามีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังล้างรถนะครับหรือว่าคาแคร์ของเรือนจำนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำนะครับท่านผอเดียวกรณาแจ้งนะครับอัตราค่าบริการครับว่ามีอัตราค่าบริการการล้างรถของเรายังไงบ้างครับผม
1: ครับสำหรับการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำนะครับตอนนี้ก็มีการฝึกวิชาชีพให้บริการล้างรถคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าด้านนอกเรือนจำบริเวณด้านหน้าที่ทำการเรือนจำนะครับเปิดให้บริการล้างรถทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับถึงเวลา15นาฬิกานะครับสำหรับอัตราค่าบริการนะครับก็จะมีรถเข็งรถกระบะนะครับราคาคันละ150บาทรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับราคาคันละ80บาทรถตู้ราคาคันละ250บาทแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับราคาคันละ40บาทนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับท่านที่สนใจมาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับผู้ต้องขังนะครับก็จะรับเงินปันผลนะครับหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ร้อยละ70นะครับแบ่งเป็นเงินปันผลในผู้ต้องขังแล้วก็ทางเรือนจำก็นำเข้าบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังสามารถเบิกถอนเพื่อใช้จ่าย
0: ครับ
1: ในเรือนจำนะครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพคาแคร์เนาะซึ่งได้รับความสนใจจากนะทุกคนเลยเนาะผมเห็นทุกๆวันก็จะมีคนเอารถมาล้างเยอะแยะเลยนะครับ
1: ถ้าอากาศดี
0: ครับ
1: แดดออก
0: ใช่
1: รถเต็มแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกน่าจะทุเลาลงหน่อย
0: ครับน้อยหน่อยครับแล้วเราก็ยังมีการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังแดนชายด้วยนะครับท่านผอ.ดิวแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยครับเราฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังชายยังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับแดนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับการทำโต๊ะเตียงเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็งานประดิษฐ์งานไม้ประดิษฐ์ประเภทกรงนกนะครับแล้วก็ฝึกวิชาชีพหัวเข็มขัดวาดลายต่างๆแล้วก็เคลือบน้ำยาเรซินนะครับงานแกะสลักรองเท้าแตะงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็มีฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับในส่วนของแดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพการทำอาหารนะครับการฝึกวิชาชีพทำเบเกอรี่ขนมไทยฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับช่างเสริมสวยแล้วก็เครื่องดื่มชงนะครับแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพผลิตภัณฑ์นะครับจากเส้นใยพลาสติกนะครับก็จะเป็นพวกตะกร้ากระเป๋านะครับสำหรับใส่ของได้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะนำภาพตัวอย่างนะครับของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยพลาสติกนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวว่างนะครับเราก็อาจจะมาเล่นเกมในรายการนะครับ
0: แล้วก็แจกของใช่ไหมครับ
1: อาจจะมีนำมาร่วมรายการแล้วก็แจกให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของเราผ่านช่องทางไลฟ์สด Facebook นะครับ
0: ท่านที่ติดตามเราผ่านติดตามรายการของเราผ่าน Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์ก็จะได้เห็นภาพเน
1: า
0: ะภาพต่างๆนะคิดว่าจะกิจกรรมหรือว่าอะไร
1: เกมนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเรานะครับเพื่อตอบแทน
0: ครับแล้วนอกจากในแดนชายแดนหญิงแล้วนะครับเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำด้วยนะนอกจากคาแคร์แล้วก็จะมีเรือนจำชั่วคราวตะโกลาเนาะ
1: ครับ
0: ครับที่นั่นเราฝึกวิชาชีพให้ผู้ขังยังไงบ้างครับผอครับ
1: ครับในส่วนของเรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับเราก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีการปลูกปาล์มนะครับซึ่งก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับปลูกสับปะรดนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงโคกระบือนะครับสำหรับไข่เป็ดนะครับเราก็จำหน่ายนะครับไม่เพียงพอนะครับตามความต้องการนะครับก็หมดทุกวันนะครับ
0: ได้ข่าวว่ามีการนำเป็ดรุ่นใหม่ชุดใหม่เข้าไปด้วย
1: กลับมาเพิ่มอีกนะคร
0: ับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำนะที่เรือนจำตะโกลาเนาะด้านนอกด้านหลังของเรือนเรามีพื้นที่กว้างมากนะครับ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.ดิวนะครับฝากเตือนด้วยฝากเตือนท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศก่อนครับ
1: ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน น้าฝนแล้วนะครับภาคใต้เราก็ฝนตกทุกวันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพังงาอำเภอตะกัวป่าเราเองนะครับฝนตกต่อเนื่องมาประมาณ3วันแล้วนะครับพี่เอทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้พื้นที่เขาหลักนะครับก็มีน้ำท่วมขังถนนจราจรนะครับรถก็ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ระวังดินโคลนถล่มนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใช้ความเร็วสูงในการขับนะครับก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับ
0: ครับงั้นช่วงท้ายนี้นะครับให้ท่านผอ.ดิวนะครับฝากนะครับช่องทางในการติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นติดตามรายการของพวกเรานะครับติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำครับสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับทุกวันอังคารเวลา15ถึงเวลา16นาฬิกาทาง FM 90.25 MHz และ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทาง Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และก็เพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับสำหรับท่านที่พลาดรับชมรายการสดของเรานะครับก็สามารถติดตามรายการข่าวสารอำเภอตะกั่วป่าย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับเราก็จะนำคลิปรายการย้อนหลังนะครับมาลงประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในเพจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
0: ครับผมวันนี้ก็ท่านก็ได้รับชมนะข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือนจำดำเนินการเต็มที่แล้วเนาะครับงั้นเราสองคนนะครับคงหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ครับหรือว่าทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงาน กัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะสดจากห้องส่งสวทกระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยข่าวในพื้นที่ของ
2: จังหว
1: ัดกระบี่กันนะคะเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็จะมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่เรานะคะซึ่งจะมาร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพุทธสถานวัดถ้ำเสือค่ะที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็จะมีพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ด้วยนะคะที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือว่า
2: วัดบางทงค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะขอนำกำหนดการค่ะมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนถึงเวลา 9:39 นาทีนะคะพุทธศาสนิกชนค่ะพร้อมกันบริเวณณปรัมภิธีค่ะจากนั้นเวลา 10:09 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีชมศิลปะการแสดงของภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นเวลา 10:19 นาทีถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะคะก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธขอไปค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะสมโภชพระป่าค่ะพิธีทอดพระป่าสมทบทุนสร้างพุทธสถานวัดถ้ำเสือค่ะแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรค่ะ
2: จากนั้นเวลา 11:30 นาทีนะคะพระภิกษุฉันภัตตาหารเพลร่วมรับประทานอาหารนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนบริเวณเต็นท์ข้างปรัมภิธีค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นเวลา 13:30 นาทีนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะและคณะก็จะเดินทางออกไปยังวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือว่าวัดบางทงนะคะที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะไปพบปะ
2: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนนะคะที่บริเวณวัดบางธงแห่งนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็จนถึงเวลา 16:00 นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่ก็คือกำหนดการคร่าวๆนะ
1: คะ
2: ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะ
1: ค่ะวันที่31ถือว่าเป็นงานบุญ
2: ค่ะมาร่วมทำบุญกันได้
1: ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือนะคะสำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานเนี่ยก็อยากจะให้สวมชุดผ้าไทยโทนสีขาวหรือว่า
2: สีครีม
1: ได้นะคะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีของวัดนะ
2: คะ
1: นะคะเอาละทีนี้เราก็มาถึงเรื่องราวข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ต่อก็แล้วกันนะคะก็ทางด้านของกรมทรัพยากรจับมือกับจังหวัดกระบี่ผนึกทุกภาคส่วนค่ะเสริมศักยภาพชุมชนรับมือดินถล่มและภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะพร้อมสร้างระบบเตือนภัยเชิงรุกระดับพื้นที่นะคะวันนี้เมื่อวานนี้ขออภัยเมื่อวานนี้นะคะที่วัดถ้ำโกบนะคะตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมค่ะจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนายยงยุทธนาควิโรจน์นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีค่ะในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินถล่มและภัยพิบัติทางธรรมชาติสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุกนะคะรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนค่ะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะภายในงาน มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านป้องกันภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าร่วมกว่า300คนนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านบอกว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดกระบี่เคยประสบเหตุแผ่นดินถล่มนะคะในพื้นที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมเมื่อปี2554ค่ะกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ให้ความสำคัญนะคะในการเฝ้าระวังภัยจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดรวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนด้วยนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่ค่ะให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังแจ้งเตือนและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะดินถล่มจำนวน8อำเภอ43ตำบล164หมู่บ้านจึงมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับชุมชนการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์แล้วก็สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันอีกสักข่าวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับนโยบายกวาดล้างนอมินีใช้พังงานโมเดลเป็นต้นแบบพร้อมสั่งทุกหน่วยเอ็กซเรย์พฤติกรรมนอมินีในพื้นที่ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบป้องปรามและกวาดล้างการประกอบธุรกิจโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในจังหวัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอ่าวนางและเกาะลันตาค่ะทั้งนี้นะคะในจังหวัดกระบี่พบว่ามีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน749รายค่ะแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจำนวน13รายและต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% จำนวน736รายซึ่งตำรวจได้สืบสวนเชิงลึกและก็จับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ประกอบการแล้วจำนวน5รายศาลตัดสินแล้ว1รายอีก4รายอยู่ระหว่างดำเนินคดีค่ะโดยคนต่างด้าวที่มาร่วมลงทุนนะคะส่วนมากเป็นชาวรัสเซียอิสราเอลและก็กัมพูชาค่ะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางโดยใช้สำนักงานกฎหมายหรือว่าสำนักงานบัญชีที่รับมอบอำนาจไปดำเนินการด้านเอกสารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการแจ้งประกันสังคมนะคะการแจ้งเข้าออกของชาวต่างชาติในหลายนิติบุคคลและการจ้างแรงงานที่ผิดปกติหลายกรณีส่วนใหญ่มีสำนักงานบัญชีเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการค่ะแล้วก็อาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนธุรกิจอาทิธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาและก็ค่ายมวยค่ะที่ให้ชาวต่างชาตินะคะมาสมัครเพื่อมาสมัครเรียนเพื่อนำไปขอวีซ่าพำนักระยะยาวแต่ไม่ได้มาอยู่จริงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือบทลงโทษกรณีคนต่างด้าวและนอมินียังไม่รุนแรงทำให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะโดยจังหวัดกระบี่นะคะจะใช้แนวทางพังงานโมเดลมาปราบปรามและก็ป้องกันปัญหานอมินีจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนอมินีและบังคับใช้กฎหมายที่ดินกรณีมีการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติผิดปกติในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีการบังคับใช้บังคับให้จำหน่ายและก็รับที่ดินคืนโดยกรมที่ดินสามารถดำเนินการได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการข้อมูลโดยกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่พบความผิดปกติไปสืบสวนหาผู้กระทำความผิดรวมทั้งกำชับผู้ปฏิบัติให้มีความสุจริตและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบราชการไม่เลือกปฏิบัติหากพบการทุจริตนะคะก็จะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ด ตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
2: ค่ะก็มาถึงช่วงช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงนี้เรามาติดตามเกี่ยวกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13ทับ73ทับ2569ค่ะในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็มีข่าวจากนครศรีธรรมราชนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าจะมีครม.สัญจรในพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาในวันที่8-9 มิถุนายนนี้นะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายวิทยาเขียวรอดได้มีการนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะคะสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ค่ะร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8-9มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะโดยมีทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทั้ง3โครงการเลยนะคะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับไปติดตามในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้นะคะเราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องของ AI ปลอมแปลงตัวตนเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังค่ะ
2: AI ปลอมแปลงตัวตนภัยคุกคามจากการใช้ AI ปลอมแปลงตัวตนกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี2026โดยมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี Deepfake หรือทั้งเสียงและใบหน้าเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินหรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบการปลอมแปลงตัวตนด้วย AI ที่พบบ่อยการโคลนเสียงหรือ Voice Cloningใช้ตัวอย่างเสียงจริงเพียงไม่กี่วินาทีจากโซเชียลมีเดียสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรหาครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อหลอกโอนเงินโดยอ้างเหตุผลฉุกเฉิน Deepfake วิดีโอใบหน้าปลอมแปลงใบหน้าในสายสนทนาวิดีโอให้ดูเหมือนบุคคลนั้นจริงๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างตัวตนสังเคราะห์สร้างใบหน้าเสียงและประวัติออนไลน์ปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ไม่ใช่คนจริงเพื่อใช้สมัครงานหรือเปิดบัญชีธนาคารสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวังสังเกตอย่างไรใบหน้าไม่เป็นธรรมชาติขยับปากไม่ตรงกับเสียงที่พูดช้ากว่าเสียงหรือขยับปากผิดจังหวะการกระพริบตาผิดปกติกระพริบตาถี่เกินไปหรือแทบไม่กระพริบตาเลยแสงเงาและผิวพรรณสีผิวไม่สม่ำเสมอแสงเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเร่งร้าวให้ทำธุรกรรมมิจฉาชีพมักจะใช้เทคนิคกดดันเช่นรีบโอนเงินขอ OTP ให้กดลิงก์หรือให้แชร์หน้าจอวิธีป้องกันตัวเองจาก AI ปลอมแปลงตัวตนตั้งสติและตรวจสอบหากได้รับสายโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลที่ดูแปลกๆหรือเร่งร้าวให้โอนเงินให้วางสายทันที 2. ติดต่อกลับช่องทางอื่นโทรหาบุคคลนั้นโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์ปกติที่บันทึกไว้เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง 3. ตั้งคำถามลับถามคำถามที่รู้จักกันแค่2คนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ 4. ไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัว OTP หรือข้อมูลการเงินกับคนแปลกหน้าหรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือและ 5. สังเกตความผิดปกติหากสงสัยให้สังเกตจุดเล็กน้อยบนใบหน้าหรือการขยับปากระหว่างสนทนาสรุปข้อควรระวัง AI ปัจจุบันสามารถสร้างสื่อที่สมจริงอย่างมากดังนั้นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทันทีหากมีการขอเงินหรือข้อมูลสำคัญค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายนะคะและรายการต่อไปเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทพัทลุงเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทกระบี่ทุกท่านขอบคุณคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานาประการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร็งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกรีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงหยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่า

0: ของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกนิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาก
2: ับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกระหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำไร่เด็กที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวกล้องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีทีไอตอนนั้นท่านประจักษ์สุวรรณภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEO สมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนอำเภอป่ายอมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าว GI ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรครับพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกคือศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานป พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ตำนานในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังเกตเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือตำนานประมาณ500,000 ไร่ในตอนปี46-47ตอนนี้เหลือ100,000 ไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันนี่แหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแค่ถามพระดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดข้อให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23 มิถุนา 2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปีที่ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวข้อรวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในทำแผนตั้งแต่ปี47-50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5 เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14-15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทั่วประเทศได้นะครับ
0: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์ แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกรณิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจงสิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสารพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ก็ได้เขียนลายผ้าบาติกนะคะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ตำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆแล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
5: ครับสวัสดีครับผมนายรัตการโชติมากรครับก็ผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้าน หรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับสำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระบารมีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายได้มาจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า การช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครับ17:07 น.เป็นต้นไปจนถึง19:00 น.ครับมาติดตามทุกเรื่องราวทุกข่าวคราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวรายงานตัวก่อนเลยมานั่งตรงนี้พร้อมกับข้อมูลที่ต้องบอกว่าเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนรออยู่เรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนแน่นอนนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนถามมากันเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันแน่นอนเลยแต่แน่นอนครับใครที่เข้ามาแล้วอยากรู้เรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนละครึ่งพลัสนะครับวันนี้มีแน่นอนอยากถามคำถามฝากมาได้ก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากรายงานตัวกันด้วยและแน่นอนต้องรายงานก่อนเลยว่าวันนี้ฝนตกครับช่วงเวลา16:00 น.ก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการแถวๆวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับตรงนี้ก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยมีเมื่อกี้มีคุยกับทีมงานหลังไมค์นะครับคุณภูสนิสาบอกว่ามาตรงเวลาไม่ใช่หมายถึงตัวเรานะหมายถึงฝนนะฮะพอเลิกเรียนปุ๊บเปิดเทอมปั๊บนี่เมื่อวานเพิ่งเปิดเทอมวันแรกนะครับมีผู้ปกครองก็ส่งข้อความมานะครับบอกว่ากำลังไปรับบุตรหลานที่โรงเรียนครับคุณบอลก็เปิดฟังนะครับให้น้องๆฟังด้วยจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองเราเป็นยังไงมีข่าวอะไรที่ควรรู้เพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเรื่องต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทักทายมานะครับช่างเทคนิคของเราวันนี้ดูแลกันคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับประสานงานนะครับโทรมาเล่าเรื่องราวได้ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้หลายคนเลยนะครับถามมาเยอะเลยว่าคุณบอลครับวิธีการในการลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่เรียงกันนะครับขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับมีถามมาเอเดือนละ 1,000 บาท4เดือนใช่ไหมอย่างไรไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวได้รู้ทุกเรื่องราวแน่นอนนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราวันนี้ครับอยู่กับคุณเดชาธรชัยโสดานะครับก็ทักทายมาได้เลยต้องบอกว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับวันนี้ดูข้อความก่อนเลยหลังไมค์ของเรานะครับคุณรจนามารายงานตัวแล้วนะครับพิมพ์ข้อความมาส่งข้อความมาทักทายกันมาอยู่ที่ไหนฟังอยู่ฝากด้วยอย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้ด้วยนะครับใครแชร์แล้วคนละ1แชร์ลงกลุ่มหรือว่าส่งไปให้กับเพื่อนที่กำลังติดตามอยู่ก็ได้เลยตอนนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับหลายคนที่ถามถึงขั้นตอนถามถึงรายละเอียดถามถึงวิธีการในการลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งพลัสต่างๆด้วยต้องบอกว่าข่าวดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวดีหลายคนฟังอยู่รายการนี้ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวที่เป็นประโยชน์และเป็นข่าวดีเพื่อยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยล่าสุดครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับเติมเงินอีก700บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เอาตรงนี้ไปซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเติมเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ60-40นาน4เดือนและช่วยเติมสภาพคล่องร้านค้ารายเล็กนะครับเพื่อที่จะให้ร้านค้ารายเล็กๆเนี่ยนะครับได้เรียกว่าหลายคนที่ก็บอกว่าวิกฤตตอนนี้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะจับมือกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเตรียมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นวันจันทร์นะครับ เตรียมตัวไว้เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยบางคนบอกว่านับวันรอแล้วคุณบอลวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้ลงทะเบียนกันและหลังจากนั้น1มิถุนายนเราก็จะได้ใช้กันเริ่มใช้แป๊บเดียวเองนะลงทะเบียนวันที่25ใช่มั้ยครับลงให้เสร็จสับเรียบร้อยก็นับวันรอบางคนบอกร้องเพลงรอเพื่อที่จะได้ใช้เลยแฮปปี้มากมีความสุขมากนะครับแล้วก็ย้ำเลย 1,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดไม่มีสะสมไปเดือนต่อไปขณะเดียวกันครับมีการปรับเกณฑ์อันนี้สำคัญนะมีการปรับเกณฑ์อายุ18ปีขึ้นไปร่วมได้ขณะที่ร้านทำเล็บนะครับทำผมนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการนะครับใครฟังอยู่นะครับสามารถที่จะแชร์คลิปนะครับแชร์ไลฟ์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่างๆไปบอกกันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยมีหลักเหตุผลสำคัญครับคือวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังประสบอยู่ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเลยนะครับเริ่มต้นจากทั้งวิกฤตพลังงานนะครับที่มาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามตอนนี้มาสู่วิกฤตระลอกที่2ครับคือวิกฤตต้นทุนกำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตของแพงนะครับทั้งน้ำมันทั้งต้นทุนทั้งของแพงสะท้อนถึงตัวเลขเงินเฟ้อและมีโอกาสครับที่เงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นหากหยุดไม่ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตระลอกถัดไปนั่นก็คือวิกฤตกำลังซื้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นกำลังซื้อคนจะหดหายธุรกิจที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเกิดปัญหาและก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือคนที่มีรายได้น้อยนั่นเองไม่มีเงินออมก็จะมีแรงกระแทกสูงเลยทีเดียวดังนั้นครับหากวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องของธุรกิจที่จะต้องปิดตัวนั่นมาดูรายละเอียดของหลักคิดของโครงการนี้กันนะครับแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีสิทธิ์ 13.18 ล้านคนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนครับใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 56,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนชนชั้นกลางนะครับว่างั้นที่เจอภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนะครับจะจ่าย 40% รัฐจ่ายให้ 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงิน1,000 บาทต่อเดือนนะให้ไปเลย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลากี่เดือนครับ4เดือนนะครับโดยจะใช้งบตรงนี้ประมาณ 120,000 ล้านบาทนี่นะครับในการช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งวิกฤตพลังงานอย่างที่นำเรียนกันวิกฤตเรื่องของต้นทุนวิกฤตของแพงวิกฤตค่าครองชีพนะครับรวมถึงคนที่มีรายได้น้อยแล้วไม่มีเงินออมเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลยากเหลือเกินนะครับลำบากเหลือเกินแสนสาหัสเหลือเกินรัฐบาลช่วยนะครับทั้งกลุ่มแรกเดี๋ยวไล่เรียงก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะมีวงเงินให้ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้เขาใช้งบประมาณ 56,000 ล้านบาทนะครับกลุ่มที่2คือคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสนั่นแหละรัฐจ่ายให้ 60% เราจ่ายเองแค่ 40% นะครับอันนี้สำคัญมากๆเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินก็ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับย้ำเลยได้ 1,000 บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนครับก็จะใช้งบประมาณตรงนี้ 120,000 ล้านบาทนะครับแสนกว่าล้านเลยนะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กครับก็จะมีการช่วยด้วยนะครับเติมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านอีกเพราะว่ามีบางคนเลยบอกคุณบอลโอ้โหร้านค้าธุรกิจตอนนี้ค่อนข้างเงียบหลายคนโทรมาเมื่อกี้นี้นะฮะหลังไมค์บอกเงียบจังเลยคุณบอลรัฐบาลช่วยแน่นอนไม่ต้องกังวลใจกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กก็จะเติมสภาพคล่องเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะครับในภาวะวิกฤตที่หลายคนบอกตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพอมีคนละครึ่งพลัสเข้าไปนะครับหลายคนบอกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียกว่า ขยับตัวใช้คำนี้นะครับในการที่จะมีแรงซื้อนะครับในการที่จะต่อยอดเรื่องราวต่างๆได้นอกจากนี้ครับก็จะมีการนำเอา AI นะมาช่วยสอนเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะครับเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อบริหารจัดการต่างๆได้นะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมครับบอกโครงการ 60-40 นะบอกว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมมีการปรับเกณฑ์อันนี้สำคัญมากหลายคนที่ติดตามฟังอยู่อายุเริ่มต้นที่18ปีขึ้นไปร่วมโครงการครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจะช่วยดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนนี่นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยโดยจะมีการแบ่งนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มนี้นะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายงานตัวมาหน่อยกลุ่มนี้ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวนประมาณ 13.18 ล้านคนก็จะมีการเพิ่มวงเงินนะครับอีก700บาทอย่างที่นำเรียนการเดิมเนี่ยทุกท่านได้เท่าไหร่300สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300ในเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะต้นทุนของแพงแบบนี้นะครับน้ำมันแพงแบบนี้300น่าจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยคิดสรตะให้แล้วนะครับรัฐก็เพิ่มวงเงินเข้าไปอีกนะ700 300เดิมบวก700สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บวก700เป็น1,000 บาท300บวก700เป็น 1,000 บาท300นะครับจากเดิมนะที่คุณได้เดือนละ300 300 300รัฐเพิ่มให้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาใช้จ่ายประมาณนะครับตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนโอ้โหจนถึงเดือน9เลยนะนะครับ2569มิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับพ่วงเวลาก็4เดือนคุณผู้ฟังนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้นะกลุ่มที่2ครับประชาชนทั่วไปก็จะประมาณ30ล้านคนนี่นะครับประชาชนทั่วไปกลุ่มที่2นะประมาณตัวเลขคร่าวๆนะครับประมาณ30ล้านคนที่จะได้นะใช้ชื่อโครงการ6040ใช้ชื่อโครงการ6040ที่จะให้วงเงินคนละ 1,000 บาทย้ำนะครับคนละ 1,000 คนละ 1,000 คนละ 1,000 ยาวไปจนถึง4เดือนเลยนะครับได้ 1,000 1,000 1,000 จนถึง4เดือนระยะเวลานะโดยจะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทไม่มีสะสมในเดือนต่อไปนะครับบางคนบอกถามว่าคุณบอลเมื่อกี้นี่มีคำถามมาใช้ไม่หมดอ่ะเดือนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยมันจะทบไปเดือนต่อไปได้ไหมไม่มีนะครับไม่มีสะสมในเดือนต่อไปดังนั้นเนี่ย 1,000 บาทนะครับใน1เดือนที่รัฐบาลให้มาต้องใช้ให้หมดวันละเท่าไหร่200บาทวันละ200บาทนะครับวันละ200บาทนะฮะโดยใช้วันละ200บาทซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทไม่มีสะสมในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นแล้ว 1,000 บาทที่รัฐให้มาก็ต้องใช้ให้หมดมีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันมาดูการเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวได้เรียงไปทีละเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องอะไรก็โทรมาถามกันนะครับการเปิดลงทะเบียนกันก่อนนะครับบอกหลักเกณฑ์มาดูในส่วนของการเปิดลงทะเบียนกันสำหรับประชาชนทั่วไปลงทะเบียนทราบไหมครับวันไหนวันแรกพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อย25พฤษภาคมเป็นวันแรกเลยนะครับจนถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะ6โมงเช้านะครับตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะครับเผื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าออกกำลังกงกำลังกายเสร็จสับปุ๊บลงทะเบียนนี่นะครับลงทะเบียนเลยนะครับก็เริ่มวันแรกก็คือ25พฤษภาคมคุณผู้ฟังเริ่มวันแรก25พฤษภาคมนะครับเริ่มวันแรกไปจนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้านะย้ำเลยวันจันทร์นี้แล้วนะ6โมงเช้านะครับกากบาทปฏิทินไว้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับมีคนที่รักบอกแจ้งข่าวกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับหลายคนที่พลาดโอกาสไปเดี๋ยวจะเสียว่าไม่ได้บอกข่าวแล้วก็ไม่ได้บอกข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกกันครับเรื่องนี้ต้องบอกกันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องรีบมาบอกกันสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับขณะที่ร้านค้าเดิมให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้านะร้านค้าเดิมนะครับให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ร้านค้าที่ถามคุณบอลมาเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยลงทะเบียนได้ไหมคุณบอลได้ครับสามารถลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่25พฤษภาคมเช่นเดียวกันจนถึง31กรกฎาคมนะครับแต่ทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รวมร้านทำเล็บนะครับทำผมนวดสปานะครับแล้วก็หลายคนที่ถามมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้องการให้นำไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จำเป็นส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่ในวันที่10มิถุนายน2569แต่จะสามารถใช้ได้นะครับก็คือ15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับคุณเก่งครับคุณเก่งลลิตาบอกว่าวันนี้ไปซื้อชุดลูกเสือให้ลูกนะเรายังซื้อไหวแต่สงสารคนที่ได้รายได้น้อยคุณบอลนะครับซื้อครบชุดก็พันกว่าบาทเลยทีเดียวคุณเก่งลลิตานะครับอันนี้ก็ฝากข้อความมาคุณเสวียนจากเสาให้นะครับสระบุรีด้วยบอกว่าชัดเจนสัญญาณนะครับฟังคุณบอลทุกวันขอบคุณมากที่มาแจ้งข่าวเดี๋ยวจะตื่นมาแต่เช้าเลยวันจันทร์นะครับ6โมงเช้านะครับจะตื่นสักตีห้าเพราะว่าอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะได้ลงทะเบียนกันนะครับมีคุณสุวรรณทาครับบอกว่าฝนข้าราชการมาแล้วโอ้น่ารักมากเลย4โมงครึ่งปั๊บนะครับฝนตกปุ๊บเลยมาตรงเวลาที่สุดเลยนะครับคุณเสงี่ยมนาคสุทธิด้วยคุณพิสมัยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพี่บอลฝากแชร์นะครับให้กับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยพิมพ์ข้อความมานะครับทักทายเข้ามาแล้วก็ร่วมติดตามกันนะครับทุกเรื่องราวที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คงเน้นย้ำกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนทั่วไปอย่างที่บอกสรุปนะ30ล้านสิทธิ์นะครับวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับรัฐจ่ายให้เท่าไหร่60นะครับเราจ่ายเอง40นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังดังนั้นครับตอนนี้เอาโหลดไว้ในมือถือก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกนะฮะใครที่เผื่อบางทีอาจจะเผลอลบไปแล้วแอปพลิเคชันนะครับไปทำธุรกรรมทางโทรศัพท์แล้วเผลอกดลบไปเอาวันนี้นะครับไปตั้งติดตั้งโปรแกรมไว้ก่อนเลยสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังจะเริ่มวันแรกนะครับในการลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมเริ่มใช้นะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัตินะครับมาตรการลดภาระค่าครองชีพโครงการชื่อก็คือไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนี่คือชื่อเต็มนะฮะคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ทราบข้อมูลด้วยโครงการที่มาช่วยกันนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินครับช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทย้ำนะครับช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนี่นะฮะคุณสวิทย์มาตอบหนูส้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยที่ทักทายกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันมาดูในกลุ่มนะครับสรุปให้ฟังกันนิดนึงเพราะว่ามีบางคนที่ติดตามอยู่กลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับ30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบนะครับร่วมจ่ายรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อวันก็200บาทต่อคนต่อวันอย่างที่บอก200บาทต่อคนต่อวันนะครับเราก็จะมีงบ200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ครับต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวมันจะไปการทับซ้อนกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสจะต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งก็จะมีการเปิดให้นะครับยืนยันกันในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันแรกผ่านแอปพลิเคชัน ป๋าตังนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ฟังอยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็ติดตามกันประชาชนนะครับสามารถที่จะใช้กันได้นะครับในวันที่1มิถุนายน2569นั่นเองครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของคนละครึ่ง plus แล้วก็ไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการสำคัญที่มาดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นข้อความต่างๆครับส่งเข้ามาถามไถ่กันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกันว่าทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับที่นำมาบอกกันไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus นะครับรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ย้ำกันนะครับย้ำกันเลยตรงนี้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คนละครึ่ง plus นะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเปิดให้ลงทะเบียนนะ25นะครับ25พฤษภาคมเป็นวันแรกนะครับเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนานถึง4เดือนนะครับย้ำเลย 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเงื่อนไขคือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ200บาทต่อคนต่อวันนะครับหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในแต่ละเดือนไม่สามารถนำวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปได้อันนี้ต้องเรียนแจ้งด้วยเพราะว่ามีคนถามมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยทบไปเป็นเดือนหน้าได้ไหมคุณบอลย้ำไม่มีนะครับไม่มีหากใช้สิทธิ์ไม่ครบในเดือนแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่สามารถนำวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนถัดไปได้เพราะฉะนั้น1เดือนต้องใช้ให้ครบนะครับมาดูคุณสมบัติย้ำกันนิดนึงก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนนะฮะเรียกเงินคืนคนละครึ่งนะครับเพราะต้องทำให้ถูกต้องมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณวัดจากโคราชฟังคุณบอลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็อย่างที่บอกวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนย้ำนะครับมีถามมานะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนอธิบายให้เข้าใจนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจากร้านธงฟ้าเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการใช้ส่วนลดค่าถุงต้มนะครับ80บาทต่อ3เดือนนะครับแล้วก็มีค่าเดินทางค่าไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็มีเรียกว่าประชาสิทธิต่างๆที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่ติดตามกันนี่คือข้อมูลนะครับนำมาฝากกันจากรายการนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอนุมัติเรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทย plus นะครับแล้วก็คนละครึ่ง plus ที่จะให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือ25พฤษภาคมนะครับสำหรับคนละครึ่ง plus นะครับสำหรับคนละครึ่ง plus นะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับย้ำกันเลยนะครับ13.18 ล้านคนวงเงินก็ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์

ข่าวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์มาพูดคุย02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับไปดูเพิ่มเติมกันในเพจเลยนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้าไปดูได้เลยครับคุณผู้ฟังอย่างคุณขวัญชัยนะครับย้ำกันนิดนึงไปดูรายละเอียดกันนะครับในเพจก็ได้สวทก็ลงไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในเพจของ NBT ก็ลงไว้นะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอาจจะมีอีกหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ไล่เรียงกันนะครับคุณขวัญชัยแนะนำเลยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับขั้นตอนวิธีการนะครับแล้วก็มีการทำคลิปเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการในการลงทะเบียนเพราะว่าแน่นอนว่าบางคนอาจจะฟังไม่ทันนะครับเรื่องราวของรายละเอียดการลงทะเบียนต่างๆนะครับในส่วนของวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกนี่นะฮะเชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวกันอยู่ครับบอกเอ๊ยยังไงกันแน่ล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านย้ำเลยว่ามีการชี้แจงเรื่องของค่าลิขสิทธิ์บอลโลก2026เรื่องนี้ครับท่านบอกว่าราคาสูงและที่สำคัญไม่คุ้มค่าเตรียมเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินการต่อย้ำครับต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่านะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026โดยจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ครับได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจกรรมโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับเห็นว่าเนื่องจากตอนนี้ครับมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของเวลาการแข่งขันที่ต่างออกไปจากการแข่งขันบอลโลกครั้งที่แล้วโดยจะมีการถ่ายทอดสดครับในเวลา 3:00 จนถึง 9:00 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อรายได้แล้วก็ราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ FIFA เสนอมาเนี่ยเสนอมามีราคาสูงแต่ไม่สามารถเปิดเผยหรืออธิบายกับประชาชนได้นะครับหากแต่เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับรัฐบาลจึงเล็งเห็นครับว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีครับจึงจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางครับการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดนะบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดก็อยู่ในระหว่างการหารือบอกยังไม่มีข้อสรุปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนประเด็นเรื่องของการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยครับจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ต้องอยู่ในระดับที่สามารถจะชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจจะพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นๆครับที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลยังคงเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะที่เป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและก็กระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนแต่การดำเนินการครับต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมานะครับเรื่องของบอลโลกปีนี้นะครับจะได้ดูไหมอย่างไรด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับรายละเอียดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้มี
หลายคนเลยที่ถามมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: หนึ่งกรณีครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามข่าวเช่นเดียวกันมีเรื่องของชายที่ถูกขบวนรถไฟเฉี่ยวชนนะครับโดยมีการยืนยันจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีการออกชี้แจงเรื่องนี้ครับกรณีชายถูกขบวนรถเฉี่ยวชนยืนยันครับเกิดจากผู้บาดเจ็บเนี่ยลักลอบฝ่าแนวแบรีเออร์แล้วก็ลุกเขตทางรถไฟนะครับเหตุการณ์นี้จากการที่มีการนำเสนอข่าวกรณีของขบวนรถนะครับชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลที่บริเวณสถานระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันนะครับช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการชี้แจงนะครับทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะครับโดยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับบอกว่ารถไฟวิ่งอยู่บนรางปกตินะครับโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เหตุการณ์นี้ครับเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้บริเวณริมถนนจากนั้นครับก็ได้มีการปีนข้ามแนวแบรีเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนนะครับกับเขตของทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดรวมทั้งขบวนรถไฟครับก็ได้มีการเปิดหวูดเตือนนะครับเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกนะครับที่ต้องบอกว่าวิ่งมาจนถึงจึงไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นนะครับการกระทำดังกล่าวครับนอกจากว่าจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อการเดินรถต้องหยุดชะงักแล้วก็ล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีก็ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารส่วนร่วมที่มาใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งนะครับในพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็เป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและก็ป้องกันผลกระทบต่อการเดินรถสาธารณะของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนนะครับติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็น่าจะตกใจเหมือนกันนะครับกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสวท.ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ก็มีการแจ้งข่าวกันนะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับที่เติบโตนะครับทางด้านของ GDP ไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ครับต้องนำเรียนว่าโตอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพอใจนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนมาตรการของรัฐบาลว่าตอนนี้เนี่ยเดินมาถูกทางเดินหน้าดูแลปากท้องของประชาชนครับฝ่ามรสุมค่าครองชีพโดยเรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องสำคัญครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยท่านกล่าวนะครับกรณีของความพอใจเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้มีการรายงานครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ครับ2569บอกว่ามีการขยายตัวร้อยละ 2.8บอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเรื่องนี้สะท้อนอะไรคุณผู้ฟังเรื่องนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลตั้งแต่สมัยแรกเนี่ยดำเนินมาถูกทางแล้วก็มีมาตรการที่ทยอยออกมาเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมปัจจัยสำคัญครับที่มีการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้แก่เรื่องของการเร่งรัดรายจ่ายภาครัฐการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนด้วยแล้วก็การปรับปรุงกลไกภาครัฐแล้วก็รวมถึงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคครับด้านการลงทุนรวมไปถึงเรื่องสำคัญคือการยกระดับความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นมีแนวโน้มเชิงบวกนะครับด้านอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยตอนนี้ก็มีการปรับ เพิ่มขึ้นนะครับจากเชิงลบก็มาเป็นมีเสถียรภาพนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในบทวิเคราะห์สำคัญว่าประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่สามารถรับมือกับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอดในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วงเวลาสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเข้ามาบริหารประเทศสมัยแรกนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2568ที่ผ่านมาต่อเนื่องกับไตรมาสนี้ครับ2569ต้องบอกว่าไทยครับต้องเผชิญกับวิกฤตภายนอกทั้งในส่วนของความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกจากปัญหานะครับเรื่องของศุลกากรระหว่างสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จนกลายเป็นวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็ต้องบอกว่ามีโครงการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงมาตรการต่างๆที่ทยอยออกมาด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสวทของเราอยู่นะครับมีใครที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ยืนยันกันอีกครั้งนึงเข้ามาดูครับมีคำถามฝากมาเยอะเลยคุณผู้ฟังครับแนะนำให้ดูในเพจของสวทด้วยนะครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อมูลครับข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับจากสวทของเราคุณผู้ฟังดูได้เลยนะครับเพิ่งลงเอาไว้เมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคำถามฝากเข้ามาข้อมูลนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยขอบคุณก่อนเลยนะครับอ้างอิงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน 13.18 ล้านคนถามมาเยอะย้ำนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้เคลียร์นะแต่ในส่วนที่ลงทะเบียนก็คือคนละครึ่งพลัสนะครับในส่วนที่ลงทะเบียนก็คือคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนยืนยันนะครับยืนยันเป็นการยืนยันกดปุ่มยืนยันนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะใช้สิทธิ์วันแรกก็คือ1มิถุนายนนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือนะครับเดือนละประมาณ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับก็ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรนะครับเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้านะครับได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเผื่อว่าใครฟังข้ามมานะครับใครอาจจะฟังตอนแรกแล้วก็มีข้อคำถามมานะครับก็เป็นการที่สรุปให้นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งนึงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการลงข้อมูลไว้นะครับเพื่อที่จะต้องขอบคุณให้ถูกต้องด้วยย้ำกันกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนแล้วคุณก็ไปใช้สิทธิ์1มิถุนายน2569นะครับโดยก็เอาไว้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันที่มีข้อคำถามมาไปดูเพิ่มเติมนะครับไปดูเลยในเพจนะครับก็จะมีการลงรายละเอียดไว้คุณผู้ฟังดูเพิ่มเติมได้นะครับดูเลยนะครับแนะนำติดตามไว้นะครับเสิร์ชได้เลยเพจคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการอัพข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมคุณได้300ก็จะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้กับหลายๆคนนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยมีคุณเจริญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับคุณเจริญชัยนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็นำเรียนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ไปดูเพิ่มเติมต่อนะครับเผื่อว่าอาจจะ ข้ามไปแล้วนะครับไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับลงเอาไว้เรียบร้อยเพจของสวทก็ลงนะครับเพจของ NBT ก็ลงเอาไว้นะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับไทยและก็ยูเนสโกจับมือสร้างประวัติศาสตร์ครับดันชุดไทยสู่มรดกโลกพร้อมปักหมุดตั้งศูนย์ AI ระดับภูมิภาคครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครับในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับณห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยครับในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันไทยในบทบาทของเวทีโลกนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือการผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกและก็การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเตรียมครับมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์กลางธรรมาภิบาลด้าน AI ภายใต้ด้านะครับร่วมกับยูเนสโกเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยรวมถึงมาตรฐานต่างๆด้าน AI ระดับภูมิภาคและระดับโลกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบุคคลสำคัญของโลกร่วมกับยูเนสโกเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคุณูปการสำคัญต่อประชาคมโลกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับที่นำมาฝากกันในจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหารือกับท่านเอกอัครราชทูตบังคลาเทศนะครับเดือนหน้าเชื่อมโยงนะครับเรื่องราวของคมนาคมทั้งทางเรือเที่ยวบินความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เตรียมผลักดันไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยนะครับโดยล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลครับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสพ้นจากหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยเรื่องประเด็นสำคัญในการหารือเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการกล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตบังกลาเทศนะครับที่มีบทบาทสำคัญครับในการส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือที่มีมาอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและบังกลาเทศนะครับตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโดยมองความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยบอกว่าไม่เป็นแต่เพียงมิติทวิภาคีแต่ยังเป็นส่วนสำคัญครับในการที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและก็เสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปนะครับทั้งนี้ในโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายหารือกันก็มีประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหรือจะเป็นเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันด้วยที่จะมีการเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและบังคลาเทศเพื่อส่งเสริมการค้าส่งเสริมการลงทุนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับโดยมุ่งหวังที่จะเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกด้วยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องต้องกันที่จะเชื่อมโยงทางด้านของการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองของไทยกับท่าเรือจิตตะกองนะครับของบังคลาเทศด้วยด้านการท่องเที่ยวด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความร่วมมือต่างๆต่อต้าน อาชญากรรมออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยของเรานะครับให้ได้มีการติดตามข้อมูลต่างๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็เป็นการยกระดับก็จะนำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันหน่อยนึงที่คุณผู้ฟังส่งมาถามว่าคุณบอล16ตุลาคม2569มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูให้นะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังถามมานะครับแล้วก็หลายคนก็ถามข้อความมาเดี๋ยวเหล่านี้แหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ล่าสุดครับจากข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ประชุมครม.เห็นชอบวันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดพิเศษนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสั่ง work from home 3วันบรรเทาการจราจรแล้วก็คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในช่วงเวลาการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF นะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติครับให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่านะครับเป็นช่วงที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดแล้วก็นักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยครับเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกแล้วก็แนวทางการรับมือกับเรื่องของความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กทม.เนี่ยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือก็ใช้คำว่า work from home นะครับในช่วงของตั้งแต่วันจันทร์ที่12พุธที่14พฤหัสที่15นะครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินนะครับหรือว่าสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่โดยรอบที่มีการจัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือหน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณามาตรการที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่แล้วก็การปฏิบัติงานนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับหน่วยงานที่มีความจำเป็นนะฮะมีภารกิจจำเป็นหรือมีการนัดหมายบริการไว้ล่วงหน้าแล้วหากจะยกเลิกที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเนี่ยพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการกำหนดนะฮะกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในพื้นที่กทม.แล้วก็มีการสั่ง work from home 3วันนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นนะครับก็ช่วงเวลานั้นก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ด้วยนะครับก็เลยมีการกำหนดเรื่องนี้นะครับมาติดตามกันนะฮะแจ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนที่ติดตามกันนะครับจากโอ้มีตกหลายพื้นที่เลยคุณสุเทพด้วยนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยขอบพระคุณมากๆใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถแชร์เรื่องราวของเพจของเราได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมีอีกหลายๆเรื่องราวแล้วก็มีอีกหลายๆข้อมูลนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวใครที่ส่งข้อความมานะครับเรียกว่ามีข้อความมากมายเหลือเกินที่ส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆนะครับจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยติดตามกันนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องราวที่สำคัญกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนติดตามกันได้เดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันแป๊บนึงไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: คร ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาเมืองแห่งความสุขสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่จังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวโรงเรียนวัดราชสโมสรประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1พร้อมแจ้ง7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันประกาศปิดเกาะยาว5เดือนตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมนี้เพื่อหลบมรสุมอันดามันและเปิดทางระบบนิเวศใต้ทะเลได้พักฟื้นฟูรัฐบาลเตือนภัยประชาชนระวังโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานกยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approve รัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้เสียชีวิตและพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาเมืองแห่งความสุขสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ217ปีศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเชิญชวนชาวพังงาทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรการเตรียมสถานที่การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาพรวมการจัดงานเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569รวม9วัน9คืนโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไฮไลท์สำคัญคือขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีที่จะรวบรวมพลังศรัทธาของชาวจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอกว่า 3,000 คนพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนร่วมรำเพลงกราภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์และยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภูมิใจไทยแต่งไทยทั้งแผ่นดินพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมหรสพและกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและเสน่ห์ของจังหวัดพังงาสู่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและร่วมกันสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศอีกครั้งจังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวจึงได้มีการประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเป็นต้นสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินทรัพย์ภายหลังการใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ทั้งในส่วนของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าอาคารประกอบการจัดสร้างนิทรรศการภายใน ตลอดจนพื้นที่จัตุรัสเมืองซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในการดูแลทรัพย์สินและพื้นที่รวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรมการวางแผนโครงการการดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งนี้จังหวัดพังงามุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชาวพังงาในอนาคตโรงเรียนวัดราชสโมสรประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1พร้อมแจ้ง7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนางสาวขวัญฤทัยทองแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสโมสรกล่าวว่าโรงเรียนวัดราชสโมสรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนรวมทั้งให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดเกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมแจ้ง7มาตรการที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้แก่1ลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงรักษาโดยโรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงรักษา 2. โรงเรียนได้ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารีหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆ 3. ลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็นที่เพิ่มภาระผู้ปกครอง 4. ลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 5.ลดหรืองดกิจกรรมที่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ปกครองงดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกินความจำเป็นเพื่อลดภาระทางการเงินของผู้ปกครอง 6. ลดหรืองดภาระชิ้นงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ 7. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้โรงเรียนวัดราชสโมสรพร้อมดูแลนักเรียนทุกคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดเกาะยาว5เดือนตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมนี้เพื่อหลบมรสุมอันดามันและเปิดทางระบบนิเวศใต้ทะเลได้พักฟื้นฟูท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แต่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงายังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยสร้างรายได้ในปี2569กว่า215ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2568ที่มีรายได้197ล้านบาทนายสิริวัฒน์สืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าในฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 400,000 คนโดยกว่า 90% เป็นชาวต่างชาติซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะกิจกรรมดำน้ำและท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงเล็กน้อยแต่สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นขณะที่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการเดินทางท่องเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากปัจจัยสงครามและความไม่แน่นอนในต่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยังระบุอีกว่าความสวยงามของท้องทะเลปะการังและชายหาดคือความภาคภูมิใจของคนไทยจึงต้องมีมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการดูแลความปลอดภัยและการฟื้นฟูระบบนิเวศ ื่อรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกแห่งนี้ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา5เดือนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมซึ่งเป็นการปิดประจำปีที่สอดคล้องกับช่วงฤดูมรสุมของทะเลอันดามันเพื่อให้ระบบนิเวศได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่พร้อมทั้งซ่อมบำรุงและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดพังงายังคงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติรัฐบาลเตือนภัยประชาชนระวังโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้บริโภคติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาททั้งนี้สคบได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ติดฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยได้มีการเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันขอเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตกยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-approve นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดระบบ Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิม สามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ.รัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางของขสมกบริเวณแยกมักกะสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้เกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าและขอความร่วมมือใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่ควรส่งต่อมากกว่าคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคโลหิตหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้านใหม่

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์เรื่องราวของเด็กๆทั่วโลกที่คอยช่วยสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพบน้องที่ชื่อว่าอาชีแมนดินจากประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่น้องทำคืออะไรก็คือ cleaning the oceans ก็คือการทำความสะอาดมหาสมุทรของเรานั่นเองนะคะเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรใช่ไหมคะเรามาฟังเรื่องราวของเขากันดีกว่าค่ะ
1: When 12 years old Archie learned about the importance of clean oceans He decided to become a seabin ambassador in Australia where he livesHe campaigned for the installation of sea bins, floating rubbish bins which fill the ocean plastic and debris, and partnered with local mariners who matched the money Archie raised from his community. So far, Archie has installed three bins in Pittwater, New South Wales, and has an ultimate goal of ocean free of rubbish.
0: โอเคค่ะเรื่องราวของอาชีเป็นอย่างไรบ้างก็คือด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

0: แล้วมีมหาสมุทรล้อมรอบอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะเห็นว่ามีขยะอะไรต่างๆที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้งเป็นโครงการที่เป็นถังขยะเพื่อเก็บขยะเหล่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาตั้งไว้3ที่แล้วนะคะเป็นถังขยะที่ลอยอยู่บนน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอขยะอะไรต่างๆเนี่ยก็นำไปใส่ไว้ในถังขยะเหล่านี้นะคะแทนที่จะปล่อยให้ขยะมันลอยไปเรื่อยๆทำนองนี้นะคะประเทศไทยเราก็มีทะเลมหาสมุทรอย่างนี้เช่นเดียวกันความคิดนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะอาจจะลองไปทำถังขยะลอยน้ำที่สมมติใครเจอขยะตรงไหนก็สามารถเอามาทิ้งในถังเหล่านี้ได้นะคะก็ช่วยทำความสะอาดมหาสมุทรหรือท้องทะเลของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่กับเรื่องความขมขื่นอีกแล้วครับท่านผู้ฟังแหมความขมขื่นเราจะก้าวข้ามได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับผมจำความรู้สึกนี้ได้นะครับผมจำได้นะครับไม่ลืมนะครับคือคนที่ทำให้เราขมขื่นนะไม่ได้จดชื่อไว้หรอกแล้วก็ไม่คิดจะจำด้วยแต่มันก็ไม่ลืมโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกนี้นะครับดังนั้นในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มีเรื่องราวของการที่เราจะสามารถเยียวยารักษานะครับเราก็อาจจะมีคำถามว่าความขมขื่นจริงๆมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับเราจะจัดการหรือเอาชนะได้อย่างไรบ้างนะครับความขมขื่นก็เป็นความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาเป็นความโกรธความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองใจเพราะเจอกับประสบการณ์ที่แย่หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ย่อยๆที่เขาเขียนเอาไว้นะครับแล้วความขมขื่นเราจะก้าวข้ามอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้นะครับให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนี่แหละครับเรื่องราวที่พูดคุยไปขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็เสริมเข้ามาได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี่เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับส่งข้อความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับท่านผู้ฟังสามารถรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากเว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่ประพรนะครับรู้จักเราติดตามกิจกรรมต่างๆของเรานะครับแล้วก็มีรายการวิทยุที่วางที่หน้าเว็บไซต์ทุกรายการเลยนะครับเพื่อคุณกำลังใจรายการใครกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับ

ก็สามารถที่จะรับฟังอัปเดตได้ทุกวันแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยอย่าลืมเข้าไปที่ jilthailand.org นะครับช่วงนี้เรามอบที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดนะครับใช้สอยสะดวกนะครับติดต่อเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจาก The Olan Project นะครับชื่อเพลงเพื่อคุณนะครับเพราะว่าคุณยังมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากมายถนอมชีวิตของคุณไว้เพื่อจะได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่รับผิดชอบอยู่อ้าวพูดเข้าไปนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการก้าวข้ามความขมขื่นนะครับความขมขื่นก็เป็นความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาเป็นความโกรธเป็นความเจ็บปวดความขุ่นเคืองใจเพราะว่าพบกับประสบการณ์ที่แย่หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่ที่จริงแล้วลักษณะของความขมขื่นก็คือการเหยียดหยามแบบขุ่นเคืองที่ส่งผลให้เกิดการเป็นปรปักษ์หรือเป็นศัตรูอย่างรุนแรงต่อคนอื่นนะครับซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนให้เรากำจัดความขมขื่นความเดือดดาลความโกรธการทะเลาะวิวาทและการใส่ร้ายรวมทั้งความมุ่งร้ายทุกรูปแบบนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ก็บอกไว้ครับว่าจงมีใจเมตตากรุณาต่อกันให้อภัยกันเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงให้อภัยท่านนะครับความหมายโดยนัยยะของความขมขื่นก็คือสภาพจิตใจหรืออารมณ์ที่มีการกัดกร่อนหรือกัดกินเข้าไปในชีวิตของเราความขมขื่นอาจส่งผลต่อคนที่มีความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลต่อจิตใจในลักษณะที่เป็นยาพิษออกฤทธิ์ต่อร่างกายความขมขื่นเป็นสภาวะจิตใจที่เก็บความเครียดแค้นไว้พร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะโกรธเคืองสามารถปะทุได้ทุกเมื่อนะครับดังนั้นคนที่มีความรู้สึกขมขื่นมักจะเป็นคนที่เก็บความเครียดแค้นมีความรู้สึกเกลียดหยามมีอารมณ์แข็งกร้าวเย็นชาแล้วก็ไม่ยอมใครง่ายๆแต่ถ้าจะดูลักษณะทั่วไปก็ไม่น่าอยู่ใกล้เลยนะครับซึ่งการแสดงออกในลักษณะเหล่านี้นะครับเป็นความผิดมาจากเนื้อหนังนะครับไม่ใช่มาจากคุณลักษณะจริงๆของคนเราที่พระเจ้าทรงสร้างในพระธรรมฮีบรูบทที่12บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเตือนจิตใจและระวังตัวอยู่เสมอนะครับรากขมขื่นเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับก็คนที่จะทำให้เรามีความขมขื่นนั้นมีมากเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่คิดมุ่งร้ายหรือไม่คิดอะไรมากเกินไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วมองข้ามไปบ้างอภัยไปบ้างนะครับรากขมขื่นก็จะขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่ารากขมขื่นจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้านะครับเพราะว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นความโกรธความอาฆาตก็ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตด้วยความรักมีความชื่นชมยินดีมีความบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราต้องเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอระวังอันตรายที่มาในรูปร่างของความขมขื่น
1: ถ้าคุณกำลังอยู่
2: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความ

0: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
0: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

บทเพลงเส้นทางชีวิตนะครับจากวง The Gospel ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะรับมือหรือจัดการกับความขมขื่นเราสามารถทำได้ไหมก็แน่นอนครับเราต้องทำได้สิครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าความขมขื่นเกิดมาจากตัวเราเป็นต้นเหตุนะเราไปทำให้คนอื่นเขาขมขื่นนะครับก็ให้เราสำนึกผิดเสียใจกับสิ่งที่ทำและขออภัยนะครับขออภัยจากใครบ้างล่ะครับขออภัยจากพระเจ้าขออภัยกับคู่กรณีความขมขื่นก็จะจบลงนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเป็นต้นเหตุนะครับแต่ถ้าความขมขื่นเกิดจากคนอื่นเป็นต้นเหตุก็ให้เรายกโทษให้เขานะครับขั้นแรกนั้นเราก็ต้องอภัยให้เขานะครับดีก่อนเขาจะสำนึกผิดนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเราเองจะได้หลุดพ้นจากคุกแห่งความขมขื่นแล้วไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อันนี้ความขมขื่นก็จะจบลงได้ส่วนขั้นที่สองนะครับอภัยให้เขาเมื่อเขาได้สำนึกผิดนะครับเพื่อเขาเองก็จะได้หลุดจากลมแห่งความขมขื่นเพราะความผิดพลาดที่ตัวเขาได้ทำลงไปทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้ก็จบความขมขื่นลงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทำผิดนะครับคนที่ทำผิดในความคิดของเราว่าเขาทำผิดแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดออกมาเลยนะครับเดินลอยหน้าลอยตาผ่านเราอยู่ทุกวันนะครับเราเองก็อย่าปล่อยให้ความขมขื่นมาครอบงำใจเรานะครับให้มองในแง่บวกนะครับมองในแบบสร้างสรรค์นะครับอย่างแรกเลยเขาอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆว่าเขาทำความขมขื่นให้กับเรานะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับว่าเขารู้ตัวว่าเขาได้ทำบางอย่างผิดเขาคงคิดว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ผิดดังนั้นเขาก็ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องไปยอมรับผิดแล้วมาขอโทษใครเขาก็ต้องรอให้อีกฝ่ายก็คือตัวเรานี่แหละครับเป็นฝ่ายไปพูดไปขอโทษก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ว่าเป็นเหตุผลที่เรารู้เราก็ไปเคลียร์กับเขาด้วยความถ่อมใจนะครับสิ่งที่เราสามารถไปเคลียร์ได้นะครับถ้าจะต้องเคลียร์ความขมขื่นกันก็คือเราต้องไปคุยกัน

0: 2ต่อ2นะครับแล้วก็ถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ยุติไปแต่ถ้ายังปรับไม่ได้เราไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีพยาน2ฝ่ายยอมรับด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายคืนดีกันได้ก็ยุติลงนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีการยุติได้เลยก็คือเราต้องยอมรับผลนะครับแม้ว่ามีการรับฟังมีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับความขมขื่นใจในส่วนของเรายุติแล้วแต่ส่วนของเขาก็ปล่อยให้เขาขมขื่นไปนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้ทำเต็มที่สุดกำลังแล้วนะครับอย่าให้มีความรู้สึกผิดมาฟ้องเราอันนี้เราก็จะเป็นฝ่ายจบความขมขื่นไปได้นะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังถ้าความขมขื่นที่มาจากพระเจ้าก็อาจจะเป็นผลลัพธ์นะครับเพราะว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้เราเผชิญกับเรื่องยุ่งยากแสดงว่าเป็นวิธีนำสู่พระพรมากยิ่งขึ้นถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับให้เราเอาแนวทางของพระเจ้าเป็นหลักแล้วยึดเอาพระคัมภีร์เป็นกำลังใจในทุกสถานการณ์วางใจในพระเจ้านะครับโดยถือว่านี่เป็นงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราผ่านไปให้ได้นะครับอย่าหวั่นไหวกับผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะที่สุดแล้วถ้าเราเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าจะส่งให้เราจบความขมขื่นอย่างสิ้นเชิงได้ครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได้
1: นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: บทเพลงจากไม้เมืองนะครับอย่าปล่อยมือขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076 421 055

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีไรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบเรียร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยัตติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากว่าไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: แล้วควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยว

0: หรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านการก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อปลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฟ้อนใบก้อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยากิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอปบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี พื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15กันยายน2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักษ์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกนิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้เข้าทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีจบปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18 ต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawk จำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรู สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
13: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
14: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
13: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
15: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
16: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
13: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
17: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท. ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมือง

สำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันลงนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอาหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็

ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูตรโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใจถ่ายกันใส่ชุดสูตรชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์โชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปช่วยชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อังคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออังคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
9: นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู
10: ่นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ. 60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทําผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจํานวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราท ที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์คนไทย
11: นายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับรายการที่เราจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงเพื่อชีวิตบ้างสลับกันไปที่สำคัญสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาย้ำเตือนแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะฮะเราเจอกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยากจะบอกว่าสาระสารพันนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยไม่ใช่ปรับวันนี้นะจะปรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันอังคารนะครับจากเดิมที่ผมเคยมาจัดรายการเจ้ยเจ้าอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนให้น้องนะครับน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะนะฮะจะมาประจำรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารส่วนสไตล์เป็นแบบไหนอังคารหน้าน้องแก้วจะมาเริ่มดำเนินรายการแล้วกันนะครับก็ติดตามส่วนผมก็สามารถติดตามได้ในรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหามาเล่านะครับหรือว่าจะเป็นเพลงประทับใจสุขสราญบ้านเราร้อยเรื่องมาเล่าหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเสียงจากคนตาบอดไทยโอ้โหเยอะแยะนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามได้แล้วก็เสียงจากสปอตสารคดีต่างๆอันนี้ก็ติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็แต่วันนี้ผมเองยังคงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแล้วก็สาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

คุณผู้ฟังครับใครชอบเที่ยวนะครับไม่ว่าจะดำน้ำดูปะการังหรือไปเที่ยวอุทยานนะครับไปเล่นน้ำแถวชายหาดแถวเกาะแก่งต่างๆอ่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับเกาะนะฮะหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับแถวหมู่เกาะซิมิลันแถวหมู่เกาะสุรินทร์อ้าวทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรือซิมิลันเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของจังหวัดพังงาฝากข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคมนะครับใช้เวลา5เดือนด้วยกันจะมีการปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์ก็อาจจะช่วยฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็บริเวณทั้งหมู่เกาะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยรู้นะอ่านหนังสือเจอเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนก็เลยรู้ว่าจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพังงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอยากจะไปเที่ยวหลายคนมีความใฝ่ฝันนะฮะขนาดชาวต่างชาติบางประเทศเขาก็มีหมู่เกาะสวยเหมือนกันนะมีทะเลที่สวยเหมือนกันแต่ก็ไม่สวยแพ้บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยชอบมาเที่ยวกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่สวยด้วยแต่ว่าช่วง5เดือนนี้นะครับตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมก็จะมีการปิดอุทยานทั้ง2อุทยานไม่ว่าจะเป็นซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับที่จังหวัดพังงาก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยนะครับใครจะได้คือใครวางแผนที่จะไปเที่ยว2ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หรือหมู่เกาะซิมิลันจะได้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายที่ที่จะไปเที่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาป่าธรรมชาติต่างๆเยอะเลยหรือจะไปเที่ยวเมืองแห่งความศิวิไลที่กรุงเทพมหานครนี่ก็มาได้นะครับคุณเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีความใฝ่ฝันนะหลายคนเขาที่ว่าก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวอะไรเขาก็มาเที่ยวอย่างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไปช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะศูนย์การค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีของถูกกว่าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีของที่ไม่ถูกไม่แพงแต่บ้านเขาไม่มีเขาก็มาเที่ยวหานะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสตรีทฟู้ดไปทานอาหารแบบถนนคนเดินนะครับในตลาดโต้รุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในกรุงเทพก็มีนะนะบางทีแถวหน้าศูนย์การค้าหรือในย่านเมืองเก่าต่างๆเขาก็จะมีพวกเนี่ยสตรีทฟู้ดอาหารเรื่องชื่อลือชาไปยืนกินก็อร่อยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังผัดไทยหอยทอดต้มยำอะไรโอ้โหอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะครับประเทศไทยเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดไปนั่นเองฝากไว้นะครับ

0: มาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในอดีตประชาชนจะข้ามฝั่งไปก็ลำบากเพราะยังไม่มีสะพานแล้วสะพานแห่งแรกของไทยที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานอะไรสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกขึ้นโดยรวมกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เข้าด้วยกันเพราะแต่เดิมทางรถไฟทั้ง2สายไม่ได้เชื่อมต่อกันค่ะแต่การจะเชื่อมทางรถไฟหลวง2ฟากให้ติดต่อกันได้นั้นก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในเวลานั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างถึง400เมตรเศษทว่าในที่สุดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศก็ได้เริ่มขึ้นที่ตำบลบางซ่อนกรุงเทพมหานครโดยกรมรถไฟได้ลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปีเดียวกันวางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ.2466โดยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสำหรับรูปแบบของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้า2ด้านตัวสะพานมีความยาวถึง443เมตร60เซนติเมตรกว้าง10เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลถึง10เมตรค่ะเรือขนาดธรรมดาจึงสามารถลอดผ่านใต้สะพานได้สะพานแห่งนี้สร้างตามแบบสะพานยื่นซึ่งเป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่นและใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานค่ะโดยสะพานนี้ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงโดยแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่7เมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2469รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานพระราม6เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมพ.ศ.2469แต่หากนับแบบปีสากลเช่นปัจจุบันก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ.2470นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพ.ศ. 2484ถึง2488เมื่อสะพานพระราม6ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดอย่างหนักจนในที่สุดช่วงกลางสะพานก็ได้ขาดลงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488ทำให้สะพานพังเสียหายใช้การไม่ได้กรมรถไฟจึงได้รื้อถอนสะพานออกและทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่สะพานพระราม6ถูกซ่อมสร้างใหม่และเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2496โดยเปลี่ยนรูปแบบของสะพานให้กลายเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเทาจำนวน5ช่วงตอนและคงรูปแบบรถไฟวิ่งกับรถยนต์บนสะพานเช่นเดิมค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2533เมื่อการจราจรบนสะพานพระราม6ติดขัดมากขึ้นทางการจึงมีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานและได้มีการสร้างสะพานเฉพาะรถยนต์ขึ้นใกล้เคียงกันนั่นคือสะพานพระราม7โดยเปิดใช้การเมื่อปีพ.ศ. 2535จากนั้นมาถนนบนสะพานพระราม6จึงได้รื้อออกเพื่อสร้างรถไฟทางคู่แทนค่ะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วงชุมชนทางบางซื่อนครปฐมสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ถึงอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงก็ต้องให้รถไฟเล่นผ่านไปครั้งละขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทลายลงมาเพราะรับน้ำหนักเกินพิกัดค่ะ
โดยล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2565สะพานพระราม6ได้เกิดการทรุดตัวลงโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นว่าระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำอาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพานส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่แต่ในที่สุดก็สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วงนี้สำหรับน้องๆมัธยมหรือประถมอนุบาลต่างๆเนี่ยก็เปิดเทอมเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกโรงเรียนผมเชื่อว่าเปิดเทอมหมดแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาทำเวลาใหม่เพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนถ้าใครที่อาจจะผูกกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะดูแลลูกๆในการแต่งตัวทานข้าวรอส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ปิดเทอมไปประมาณ2เดือนไหมหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเด็กๆ ก็อาจจะปรับตัวได้ยากนักนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆเดี๋ยวอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีงองแงหน่อยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประงมหน่อยเนาะเปิดเทอมใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไม่นานก็คงจะลงตัวนะครับส่วนน้องๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักกลางๆเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะถึงจะเปิดเทอมกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากลับมาใช้ระบบเปิดเทอมแบบประเทศไทยของเราหรือว่าใช้เปิดเทอมแบบอาเซียนเหมือนเดิมวันนี้เห็นบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ระบบแบบอาเซียนแต่บางมหาวิทยาลัยก็หันมาปรับกลับมาใช้แบบบ้านเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังถือว่ายังคงช่วงเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะยังไม่เต็มรูปแบบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้เต็มจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดในประมาณเดือนหน้านะครับพูดถึงรถรับส่งนักเรียนที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าระบบเรื่องของรถรับส่งเนี่ยให้ดูแลด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งทุกวันเนาะตอนเช้ารับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นรับนักเรียนจากที่โรงเรียนไปส่งที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของรถนะครับคือไปเช็คสภาพแล้วหรือยังมันพร้อมที่จะรับเด็กๆส่งเด็กๆหรือเปล่านะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ต้องปรับแล้วที่สำคัญคือคนขับอันนี้สำคัญมากนะครับคนขับเนี่ยร่างกายเราตื่นมาต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปสัมมาเลเทเมามาไปฉลองกับเพื่อนๆมาเงี้ยเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องขับรถนักเรียนไปส่งเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้รัฐบาลเขาเตือนมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะครับปรับตัวดีๆเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเด็กๆ เองก็จะได้เรียนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: ระวังเด็กปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ดเวลาแล้วนะครับสำหรับสาระสารพันในวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้จากร้อนเยอะๆช่วงนี้มันก็มีทั้งร้อนแล้วก็พอตอนเย็นๆก็มีฝนตกลงมาบางคืนกลางคืนก็มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแต่ละที่ก็จะตกไม่เหมือนกันแต่บางที่มากบางที่น้อยบางที่น้ำแล้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสาระสารพันพรุ่งนี้พบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันอังคารหน้าในช่วงที่ผมมาจัดนี้จะเป็นน้องแก้วนะครับภูมิรัฐมีลักษณะจะเป็นผู้มาจัดรายการสาระสารพันตรงนี้อย่างที่บอกครับส่วนของผมนั้นก็ไปติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่ผมจัดได้ทางคลื่น FM 92.5 AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
9: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIเปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่า ได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐพร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาสคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีกสามเพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่สองแซมบ้าพาสุขคุณชาวลีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการประเลงของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันแรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณโสมอุษาผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต์ต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้าง พื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
12: ้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เริ่มด้วยรักชาติไทย

จบไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้าสองชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณวันลบวิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสลายไกรเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุโคตจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: ยอดกัลยาพี่พันเพอรำพึง
1: คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุหงาเริ่มได้บุหงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุหงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมาลายูค่ะและบุหงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะนั่นก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆเพราะถ้าที่สุดแล้วจิตมันจะสงบ

0: ได้จะมีคำว่าพุทโธเหลืออยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินเสียงด้วยอันนี้ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปเราจิตอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธอ้าวล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้เผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าก็มันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีไงจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ทุกฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทโดยเราก็จะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าเออผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟัง พราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูกคำว่าดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟังเอาถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้คำว่าดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะแต่ดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับภาษาอังกฤษเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่คำว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดู professional ดูมีราคาแต่นั่นที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยๆมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็นเศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีข้าพเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่หลุยส์วิตตองหรือว่ารองเท้าอะบัลเล่เข็มกลัดต้องแชนแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ตรงเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างเนี้ย เพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้เขาเกิดความยำเกรงในตามรูปแบบชาภาษาท่านฟังก็จะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่ก็ว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัดหรือวันทยาวุฒิเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้คือเป็นกิริยาภายนอกเฉยๆบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอาคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้แล้วกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะว่ากลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดมีเยอะแยะมากมายใช่ป่ะล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าเฮ้ยมีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะแต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะนี่ที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่คำว่าดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1.พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดา คือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฝั่งก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั่นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงของท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟือตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโธ่มันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอาสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถามว่าทำไมธัมโมด้วยเอาธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอีกแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงนี่คือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาเอาก็เรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถารมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงคือถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าแต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์มีคุณค่าทำไมอย่างที่สองนี่คือพระธรรมไงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นของมีค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่อย่าให้ว่าแหมมันไม่เห็นความสำคัญว่าก็แค่สมุดเล่มเดียวก็แค่แบบข้อมูลในหนังสือเก่าๆขาดๆบางทีก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเรียนชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนั่นคือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกัน ต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือประธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่เดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยว่าฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่ว่าเราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดถูกๆแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆน่ะเขาก็จะไม่เรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆไงก็จึงเอาว่าภควาเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐละสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีเหรอเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเหรอนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าว่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว่างต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมห่มเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกท่านผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ยเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติ ของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพงใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไล่มา3ข้อแล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่าไปดูแคลนผมฟังว่าเอ้ยทำไมงี้มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่ายจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงโอ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นก็ดูเบาละนั่นก็ดูแคลนละนั่นก็ไม่เห็นค่าละนั่นก็ไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอาว่าเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ป่ะล่ะเออแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังเขาไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยมึงต้องฝึกทักษะในการดีกว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนะหนุ่มฟังพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนหนุ่มฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้ฉุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงเนี่ยคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับแต่นี่เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องใหม่แล้วดูถูกดูแคลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่อยู่ในกฎระเบียบคือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบการมีสิกขาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ท่านฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฝั่งมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกว่านี่คือสิทธิ์ของฉัน นี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็จะวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรคแปดซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะใช้ระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือสิกขาซึ่งระบบสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลมันก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยน่ะทำไมต้องมาจู้จี้อะไรสักอย่างตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันต้อง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่สี่เรื่องของการศึกษาคือสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะจะไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าสิกขาลำฟังเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจแล้วแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยๆการศึกษานั่นน่ะคือมันเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซลล์รุ่มได้ได้ประโยชน์ได้สิกขาท่านฟังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมานิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษลักขตูปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออย่าไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราอาจจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลด มีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะไปไงถูกงูกัดตายเขาจึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นคือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยเอ้าปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความร้อนก็ได้เหมือนกันนะต้องฟังว่ากันศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีความสำคัญนั่นคือประการที่สี่ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรท่านฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหาน่ะนะนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนี่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นแหละตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะหมายถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเรื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงท่านฟังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดตรงนั้นก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากัน ยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมาเนี่ยคือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทไอ้ตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทนะมันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี้ยโอเคก็ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันพระบาทก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้บีบเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทนี่มันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไรประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเราจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้เท่านั้นเองไม่ยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเล่นเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นไงคือให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ปะนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเราหรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับคำว่าต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถารเนี่ยนะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อน มีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือถ้าจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคนเราบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอาก็ไม่ซื้อเลยคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ไหมแล้วเราแบบว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ทั้งฝั่งก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ปะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านผู้ฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะได้จะว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้อ้าวนี่คือได้กัลยาณมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้เขาไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารให้มันถูกไงกระทำต่อไม่ถูกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับฉันก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่องแต่ปฏิสันถารถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเปลี่ยนอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ถึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันถารนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเอง รูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมีสองแบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่าสองข้างมีฝ่ามือสองข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นถึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์ห้านั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบกฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่สองคือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้นมัสการพนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นนี่คืออุทธานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้เอ้าคำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประกองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประกองอัญชลีซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือพนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ป่ะแต่อัญชลีนี่คือประกองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกนี่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพนี่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัยสี่มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะตัวอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพไหมล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัยสี่ไหมไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาภายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นน่ะที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไงแต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ปะคือคุณค่าของเขามีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่าเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในทุกฝั่งจากการที่ทำความเคารพบุญเนี่ยทุกฝั่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมที่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพนี่ได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองทุกฝั่งนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6แต่ทุกฝั่งได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพาน
1: ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
7: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
8: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับเช้านี้กับข่าวยามเช้าและเรื่องราวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งว่าหลายท่านน่าจะได้รับทราบแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมา
1: ะ
0: นะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40นะคะไทยช่วยไทย plus แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้คนเป็นหมื่นเลยนะ
1: ช่วง
0: ตุลา
1: ค
0: มน่ะนะคะแล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง5 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมพรมงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทางนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 น.ค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
0: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนตุลาคมภายในตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้เราได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกันโดยเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดพิเศษค่ะพร้อมสั่ง Work from Home 3วันที่จะบรรเทาทางด้านของการจราจรเข้มงวดความปลอดภัยในช่วงมีการประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF ค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินร่วมประเทศหรือว่า IMF นะคะจะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกค่ะผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าถ่ายในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work from Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการ การประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบการให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
0: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะสำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมค่ะที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก
0: ็
1: คือ1มิถุนาไปจนถึง30กันยายน2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13ล้าน 180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่นะ
1: อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60ต่อ40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นมาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายอีก40%นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะจะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดสปานะง่ายๆคือสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะเพราะว่ารัฐบาลต้องการนำเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงส่วนร้านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่เหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายนแต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสนั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13 ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25ถึง29พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ13ล้าน 180,000 กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
1: ค่ะ
0: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทะเบียนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย13ล้าน 180,000 80,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
0: หลายท่านตอนนี้ท่านทายมาแล้วบอกว่าวิกมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี่ที่อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆปานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังฟังอยู่ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊ะเทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย ค่ะไปฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็แรงเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ
0: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่ข้ามหลาข้ามหลา
1: ค่ะ
0: พักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสนมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลยคุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินบอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับอ่ะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลืออนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
1: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นจริงๆเขากั้น
0: ปีนแบรีเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างๆแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำ และพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือเลยครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ

0: ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO ไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: หลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีคล้องร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่กรมอุตุประกาศไปพี่พุนสุบ

0: สุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่เดิมบางพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆมีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชยนันท์
1: ค่ะ
0: มาตาพุธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะถนนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะครั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Talent Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็ม นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดขัดโน่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
1: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลศฟ้า
0: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไรสีอะไร
1: แล้วแต่
0: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงท่านออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเนี่ยจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแล้วแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน